ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวน้องบาสเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

ค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะว่าหนูอยากพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรน้องออโต้ค่ะถ้าหนูกดเยอะเกินกระดาษจะเปียกแล้วเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะหนูนำไปพิมพ์ภาพได้เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องแก้มใสค่ะหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องแก้มใส่พิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นปลา
0: ทำเป็นปลาน้องแก้มใส่ใช้สีอะไรทำบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: และสีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องแก้มใส่สวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใส่ด้วยค่ะน้องแก้มใส่มีผลงานไว้เลยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะน้องมีอาค่ะได้ไหมคะน้องมีภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: ทะเล
0: เป็นภาพทะเลน้องมีอาใช้สีอะไรพิมพ์ภาพบ้างคะ
3: ใช้สีฟ้า
0: สีฟ้าหรือสีน้ำเงินและสีอะไรอีกหนึ่งสีคะ
3: สีแดง
0: สีแดงโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องมีอาสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นๆแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะครูหญิงนะคะมีภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆเป็นเมล็ดพืชใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพเมล็ดพืชภาพนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะเป็นลักษณะเหมือนเมล็ดถั่วใช่ไหมคะสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะในภาพนี้ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้ก็คือภาพเมล็ดพืชเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากภาพแรกใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าภาพนี้เมล็ดพืชของเราจะมีรากออกมาและมีใบเล็กๆสีเขียวๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะแตกต่างจากภาพแรกนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเป็นภาพเมล็ดพืชเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับภาพเมื่อกี้ไหมคะเด็กๆเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะภาพนี้รากของเราจะใหญ่ขึ้นและมีใบอ่อนหรือว่าใบเลี้ยงนะคะเด็กๆก็จะค่อยๆโผล่ออกมาจากเมล็ดนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันเลยแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้และภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันไหมมีความแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพนี้รากของเมล็ดพืชของเราจะยาวกว่าภาพเมื่อกี้เลยและใบเป็นอย่างไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็นใบจะโตกว่าใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพนี้ใบของเราเป็นอย่างไรคะโตแล้วและเด็กๆเห็นสีน้ำตาลข้างบนไหมใบของเราโผล่ออกมาจากดินแล้วเป็นใบเลยและมีรากยาวนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพเมล็ดพืชภาพแรกเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เราเริ่มจากเมล็ดเลยคือภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเมล็ดพืชมาวางไว้ด้านบนต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆช่วยหาภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าเป็นภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันด้านบนเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปที่เป็นการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเราจะนำภาพไหนมาวางคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าภาพนี้ใบของเราแตกออกเต็มเลยภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะ
ครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพการเจริญเติบโตภาพแรกค่ะนำมาเรียงลำดับถูกต้องค่ะวางตรงไหนคะน้องแก้ว

างคือดินดินเราจะต้องอยู่ด้านบนคือวางถนนนะวางชิดติดกันได้ไหมไม่ได้เราเว้นห่างนิดนึงถูกต้องค่ะและถ้าต่อ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดถูกไหมเด็กๆลองสัง

จะเริ่มโผล่จากดินสีน้ำตาลนี้ก็คือหินค่ะใบจะโผล่จากดินออกมาแล้วและภาพสุดท้ายที่เด็กเห็นนะคะว่าเป็นใบใหญ่ไหมคะใบใหญ่แล้วและรากยาวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆช่วยกัน

0: ายเลข2อยู่ไหนคะวางได้เลยค่ะเลข2อีก1เลขอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยค่ะน้องเมียวางได้เลยและต่อไปเด็กๆช่วยครูหญิงหาเลข3ค่ะนำมาวางเลยค่ะด้านนี้แล้วตัวเลข3อยู่ไหนคะถูกหรือเปล่าคะน้องเกรซอีกเลขหนึ่งวางได้เลยค่ะน้องเกรซนำมาวางได้เลยและเลข4อยู่ที่ใครคะนำมาวางได้เลยเลข4อยู่ไหนถูกตัวนี้เลขอะไรคะเลข4เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆนี่คือเลขอะไรคะ
1: เลข1
0: เลข1เด็กๆจำนวนหมู่เลข1ได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้ของเรามีต้นคะ
1: 1
0: ต้นและต่อไปค่ะเลขอะไรคะ
1: เลข2
0: เลข2เด็กๆจับหมู่เลข2ได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้เรามีกี่ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆจับหมู่เลขอะไรคะ
1: จ
0: ับเลข3และเดี๋ยวเรามานับกันว่าต้นไม้ของเรามี3ต้นมั้ย1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆเด็กๆจับมวลหมู่เลขอะไรคะ
1: 4
0: เลข4ต้นไม้ของเรามีกี่ต้นคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4เด็กๆจับมวลหมู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บ

0: จับคู่จำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆลองช่วยพ่อครูหาบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะต้องไหมคะต่อไปเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสองหลังสองหลังลูกน้องก็มีวางได้เลยค่ะถูกต้องต่อไปค่ะเด็กๆขาเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสามหลังสามหลังผู้หญิงจะสอนนับ1 2 3มีภาพบ้านสามหลังไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนำมาวางวางตรงนี้เลยค่ะแล้วในนี้ภาพบ้านสามหลังเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะต้องต่อไปเด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะเด็กผู้หญิงสอนนับนะ1 2 3 4ภาพนี้หรือเปล่าคะเด็กๆนำมาวางได้เลยและต่อไปใน3ภาพนี้เด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังนำมาวางได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายบ้านสี่หลังคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันมีบ้านกี่หลังคะ
1: 1
0: หลังถูกต้องและภาพต่อไปเด็กๆจับคู่มีภาพบ้านกี่หลังคะ
1: 2
0: หลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิ1 2และนับภาพนี้ค่ะ1 2เท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพต่อไปมีภาพบ้านกี่หลังคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3และอีกภาพนึงค่ะ

ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเรานะคะได้หมดลงแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อืมเป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้านี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ้า
1: จริงว่า
3: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ต้นกล้าเป็นอะไร
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้

0: เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
4: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

เกมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: พระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
4: มา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูสวัสดีค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชา

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: กล้วย
0: หนูชอบรับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานแล้วนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทานแตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องกวินชอบรับประทานนะคะน้องกวินชอบรับประทานกล้วยและแตงโมค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
2: ส้ม
0: หนูชอบรับประทานส้มส้มสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ไปซื้อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะซื้อที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: ไปซื้อที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานแตงโมและยังชอบรับประทานส้มด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หอม
0: มีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะและรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อย
0: อร่อยสตรอเบอรี่สีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนคะ
3: ที่ตลาด
0: ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
5: ชมพู่
0: หนูชอบรับประทานชมพู่ชมพู่สีอะไรคะ
5: สีแดง
0: สีแดงแล้วชมพู่ที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: อร่อย
0: อร่อยหวานด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานชมพู่แล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
5: ส้ม
0: ส้มส้มสีอะไรคะ
5: สีส้ม
0: สีส้มส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: หวาน
0: หวานใครทำให้หนูรับประทานคะ
5: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
5: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
6: กล้วย
0: รับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
6: กล้วยสีเขียว
0: สีเขียวกล้วยยังไม่สุกนะคะถ้ากล้วยสุกแล้วจะเป็นสีอะไรคะ
6: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องค่ะกล้วยรสชาติเป็นอย่างไรคะ
6: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
6: เงาะ
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรลูก
6: เงาะรสชาติเป็น
0: หวานใช่ไหมคะ
6: ใช
0: ่หวานแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
6: ที่ตลาดนะ
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
7: ลำไย
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
7: หวาน
0: นอกจากหนูจะชอบรับประทานผลไม้ลำไยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
7: แอปเปิ้ล
0: สีอะไรคะ
7: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นอย่างไรคะ
7: เปรี้ยว
0: แอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลหวานด้วยไหมคะที่หนูรับประทานรสชาติแอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลและลำไยแล้วยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
7: ชมพู่
0: สีอะไรคะ
7: สีแดง
0: สีแดงแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
7: ตลาด
0: ที่ตลาดน้องออโต้ไปซื้อผลไม้กับใครบ้างคะ
7: กับคุณยาย
0: ไปกับคุณยายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องสแตมป์ค่ะน้องสแตมป์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: แอปเปิ้ลสีแดงและแอปเปิ้ลรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีเขียวรสชาติของแตงโมเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: หวานอร่อยใช่ไหมคะแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
1: มาที่ตลาด
0: ไปที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องไมค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไมค์ค่ะ
0: ชื่อน้องไมค์ค่ะน้องไมค์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: มังคุดค่ะ
0: มังคุดมังคุดมีสีอะไรคะ
2: เป็นสีม่วงค่ะ
0: สีม่วงแล้วรสชาติของมังคุดที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยวค่ะ
0: เปรี้ยวนอกจากหนูจะชอบรับประทานมังคุดแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรที่หนูชอบรับประทานอีกบ้างคะ
2: แตงโมค่ะ
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดงค่ะ
0: สีแดงเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
2: เป็นสีเขียวค่ะ
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: อร่อยค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
2: ที่ตลาดค่ะ
0: ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดน้องไมค์ไปซื้อผลไม้กับใครคะ
2: กับพ่อแม่ค่ะ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะเด็กๆได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยว่าผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงขอ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเราทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเด็กๆคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อแต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

เสียงว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

ถึงว่าหยุดแล้วค่ะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

น้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคำสั่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปก่อนนะคะและเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุด2ครั้งและให้เด็กๆฟังคำสั่งว่าครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคำสั่งต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนเข่า5ครั้งเด็กๆเอามือจับที่หัวเข่าของตัวเองและเด็กๆเข่า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะ

คำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: สนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นหมายที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่เราเรียนไปนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะก่อนที่จะไปเรียนวันนี้ครูหญิงมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตหน้าปกหนังสือนิทานของคุณครูก่อนนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นหนอนหรือว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตดีๆค่ะในภาพนี้คือภาพดอกไม้แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในนี้มีดอกไม้กี่สีคะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะนิทานที่ครูหญิงจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยตูมตูมบานบานเขาโครงเรื่องนภาพรคลองธรรมดอกไม้ตูมตูมสีเหลืองหนึ่งดอกดอกไม้ในภาพนี้สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนะคะดอกไม้สีเหลืองในภาพนี้ก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกทิวลิปดอกทิวลิปดอกทิวลิปสีอะไรคะสีเหลืองนะคะดอกไม้ตูมๆสีเหลือง1ดอกเด็กๆนับตามผู้หญิงสิคะว่าดอกไม้สีเหลืองของเรามี1ดอกมั้ย1ดอกไม้ของเรามีกี่ดอกคะ1ดอกสีอะไรคะที่คุณครูชี้สีเหลืองถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูนิทานหน้าต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้บานๆสีชมพู2ดอกนี่นะคะก็คือดอกชบาเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกชบาเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิคะว่าดอกไม้สีชมพูของเรามี2ดอกจริงไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2ดอกไม้มีกี่ดอกคะ2ดอกและดอกไม้สีอะไรคะสีชมพูคือดอกชบานั่นเองค่ะดอกไม้ตูมตูม

0: ีเขียว3ดอกดอกไม้ตุ้มๆสีเขียว3ดอกก็คือดอกบัวเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกบัวดอกบัวนะคะเรามานับดอกบัวสิคะว่ามีดอกบัว3ดอกไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3ในภาพนี้มีดอกบัวกี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะดอกไม้บานๆสีส้ม4ดอกดอกไม้บานๆสีส้ม4ดอกก็คือดอกบานชื่นค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงนะคะดอกบานชื่น
1: ดอกบานชื
0: ่
1: น
0: ดอกบานชื่น
1: ดอกบานชื
0: ่
1: น
0: เด็กๆเรามานับดอกไม้กันนะคะว่ามี4ดอกไม้เด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4ดอกบานชื่นของเรามีกี่ดอกคะ4ดอกค่ะดอกไม้ตูมตูมสีฟ้า5ดอกดอกไม้ตูมตูมของเราในภาพนี้ก็คือดอกระฆังเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกระฆัง
1: ดอกระฆ
0: ัง เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกระฆังมี5ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4 5ดอกระฆังสีฟ้ามีกี่ดอกคะ5ดอกดอกไม้บานๆสีม่วง6ดอกดอกไม้บานๆสีม่วง6ดอกนะคะเด็กๆก็คือดอกผักบุ้งเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะ
1: ดอกผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: เรามานับกันนะคะว่าดอกผักบุ้งมี6ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3 4 5 6ดอกผักบุ้งของเรามีกี่ดอกคะมี6ดอกค่ะดอกผักบุ้งของเรามี6ดอกนะคะแล้วดอกผักบุ้งคือสีอะไรคะเด็กๆสีม่วงถูกต้องค่ะมีดอกไม้ตูมๆดอกไม้บานๆอยู่เต็มสวนเลยดอกไม้ตูมๆสีแดง7ดอกดอกไม้ตูมๆสีแดงนะคะมี7ดอกนั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะ
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ดอกกุหลาบเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกกุหลาบมีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆช่วยผู้หญิงนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ดอกกุหลาบของเรามีกี่ดอกคะ7ดอกแล้วดอกกุหลาบสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงนะคะเด็กๆนะคะได้ดูนิทานเกี่ยวกับตูมๆบานๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะในเนื้อหานิทานที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ดอกไม้ของเรามีดอกอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมดอกตูมๆดอกบานๆใช่ไหมคะแล้วดอกไม้ที่เป็นดอกตูมๆคือสีอะไรคะเด็กๆทราบไหมสีแดงสีแดงของเราคือดอกอะไรคะดอกกุหลาบถูกต้องค่ะแล้วมีดอกอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆได้ฟังไปในนิทานเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีดอกอะไรอีกบ้างคะมีดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองคือดอกอะไรคะเด็กๆทราบไหมเดี๋ยวเรามาทบทวนดอกไม้ในนิทานกันนะคะเด็กๆดอกไม้สีเหลืองก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะ
1: ดอกท
0: ิ
1: วล
0: ิ
1: ป
0: ดอกทิ
1: วล
0: ิ
1: ป
0: ดอกทิวลิปคือดอกไม้สีเหลืองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะดอกชะบา
1: ดอกชะบา
0: ดอกชะบาสีชมพูค่ะดอกชะบาสีชมพูจะมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมี2ดอกถูกต้องเลยนะคะแล้วดอกไม้ต่อไปค่ะเด็กๆดอกบัวสีเขียวสีเขียวนะคะดอกบัวมีดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหม ในนิทานที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้กี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะน้องอองฟองต่อไปค่ะดอกบานชื่นสีส้มดอกบานชื่นสีส้มที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมกี่ดอกคะ
1: 4ด
0: อกถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆสีฟ้าที่เป็นดอกระฆังเด็กๆจำได้ไหมว่าดอกระฆังสีฟ้าของเรามีกี่ดอกคะ5ดอกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าดอกผักบุ้งมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมีกี่ดอกคะ6ดอกค่ะเก่งมากค่ะและดอกไม้ดอกสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆสีแดงที่เป็นดอกตุ้มๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในนิทานเขาบอกไว้ว่ามีกี่ดอกคะกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหม7ดอกถูกต้องค่ะดอกไม้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนิทานเรื่องตุ่มๆบานๆค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วต่อไปครูหญิงจะมีภาพที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขากำลังนั่งทำอะไรคะนั่งอ่านหนังสือแล้วเขานั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะเด็กๆทราบไหมที่ใต้ต้นไม้ทำไมเขาถึงไปอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้นะเด็กๆทราบไหมเอ่ยเพราะว่าต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้จะให้ร่มเงากับเราเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้ก็จะมีร่มเงาให้เราอาศัยอยู่เด็กๆก็จะไม่ร้อนนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กๆนะคะนั่งอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงานั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามผู้หญิงนะคะให้ร่มเงา
1: ให้ร
0: ่
1: มเงา
0: ในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขาไปนั่งพักผ่อนหรือว่าไปนั่งอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะจะให้ร่มเงากับเราให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่าไม่ร้อนนะคะผู้หญิงนะคะจะมีภาพต่อไปที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านนี้เขาสร้างจากอะไรเด็กๆทราบไหมสร้างจากไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านไม้เพราะว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ของเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างบ้านได้ผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ผู้หญิงชี้นะคะใช้สร้างบ้าน
1: ใช้สร้างบ้าน
0: ใช้สร้างบ้าน
1: ใช้สร้างบ้าน
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านที่สร้างจากไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าประโยชน์ของไม้นะคะเราสามารถนําไม้หรือว่าท่อนไม้นะคะมาสร้างบ้านได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพประโยชน์ของไม้ในการสร้างบ้านไปแล้วผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีชิงช้าและมีอะไรอีกคะมีม้ามีของเล่นใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีโต๊ะและเก้าอี้และมีของใช้ด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพประโยชน์ของต้นไม้ที่นำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพนะคะเขาทำมาจากไม้ทั้งหมดเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นหรือว่าชิงช้าหรือว่าโต๊ะนะคะเราสามารถนำไม้มาทำได้นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและอ่านตามคุณครูนะคะใช้ทำ
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: ครื่องใช้
1: ใช้
0: ทำสิ่งของเครื่องใช้ภาพนี้นะคะก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราทำมาจากไม้นะคะครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีกล้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: มะละกอ
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่าต้นกล้วยและต้นมะละกอของเรานะคะจะมีผลของต้นไม้ในภาพนี้นะคะเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างเช่นกล้วยเราสามารถนำกล้วยมาประกอบอาหารได้นะคะหรือว่านำมาทำขนมให้เด็กๆทานได้มะละกอนะคะเราก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันค่ะถ้ามะละกอสุกแล้วเป็นสีส้มเหมือนในภาพเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้เลยนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นไม้ที่มีผลและสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะคะใช้ประกอบอาหารคือผลใช้ประกอบอาหารคือผลก็คือภาพนี้ค่ะเด็กๆที่เป็นผลมะละกอและกล้วยนี่นะคะเราจะนำมาประกอบอาหารได้อย่างต้นกล้วยเราก็จะมีหัวปลีนี่เราก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้เหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพของคุณครูด้านนี้ค่ะคือภาพอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะครูหญิงนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเพราะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างครูหญิงจะมีภาพนะคะแล้วจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาติดภาพว่าประโยชน์ของต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะเด็กๆภาพแรกเลยค่ะคือภาพอะไรคะมีม้าและมีชิงช้าใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะในภาพนี
1: ้
0: มีโต๊ะเก้าอี้และมีลิ้นชักหรือว่าตู้เล็กๆใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะเด็กๆก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้นะคะครูหญิงจะนำภาพมาวางไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะคือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่ามีต้นอย่างเดียวหรือเปล่าคะเด็กๆมีอะไรด้วยคะเขาเรียกว่าอะไรคะมีผลถูกต้องค่ะมีผลมะละกอและผลกล้วยเพราะว่าผลของมะละกอและผลกล้วยเราสามารถนำไปทำอะไรได้คะนำไปประกอบอาหารได้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านแล้วภาพบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างจากอะไรคะเด็กๆจำได้ไห
1: ม
0: สร้างจากไม้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพบ้านวางไว้เลยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะ
1: อ่
0: านหนังสืออยู่ที่ไหนคะเด็กๆสังเกตสิอยู่ใต้ต้นไม้เพราะอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะเด็กๆเลยมานั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ครูหญิงนะคะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกแล้วต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้และนำไปติดให้คุณครูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพอะไรคะ
2: เลือกภาพไม้ค่ะ
0: เลือกภาพไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างคะ
2: มีอะไรบ้าง
0: มีม้าไม้

0: กใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: มีที่นั่ง
0: มีโต๊ะเก้าอี้นั่งภาพนี้น้องยาลินดาจำได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมคะที่ทำจากอะไรคะ
1: ไม้
0: ที่ทำจากไม้น้องยา

0: นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: บ้าน
0: บ้านบ้านหลังนี้ทำจากอะไรคะน้องบาสทราบไหม
1: ไม
0: ้ทำจากไม้ถูกต้องค่ะน้องบาสนำภาพบ้านไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสเลือกหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูเลยค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกต้นไม
0: ้ภาพต้นไม้และมีอะไรคะ
1: มีอันนี
0: ้มีผล
1: มีผลมีกล้วย
0: มีกล้วยภาพที่น้องแก้มใสเลือกคือภาพต้นไม้ที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องแก้มใสนำภาพไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกหนึ่งภาพเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
1: ยังอ่านหนังสืออยู
0: ่มีเด็กนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะ
1: ที่ต้นไม
0: ้ที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะน้องเดมี่นำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพประโยชน์ของต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมมีอะไรบ้างลูกให้ร่มเงาใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้และใช้สร้างบ้านและมีผลที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้มาติดภาพต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยคะประโยชน์ของต้นไม้ได้เรียนรู้ในวันนี้ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: หนูได้เรียนรู้กันให้หนูผลส้มค่ะ
0: ผลของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: เอามาไว้ของกินค่ะ
0: นำมาไว้รับประทานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาเล่าว่าประโยชน์ของต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะต้นไม้สามารถไปทำอะไรได้บ้างลูก
1: บ้านครับ
0: ไปทำอะไรนะคะ
1: บ้านครับ
0: สร้างบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรอีกบ้างคะ
1: ของเล่นครับ
0: นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบา

ัสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้สามารถให้ร่มเงากับเด็กๆได้นะคะและยังใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าใช้สร้างบ้านได้นะคะและผลของต้นไม้บางชนิดนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะก่อนที่เราจะไปทำกรรมนะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยหลอดมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะเชือกนะคะนี่นะคะก็คือเชือกแต่ว่าด้านปลายเชือกหรือว่าด้านล่างของเชือกนะคะคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดนะคะหลอดคุณครูได้ตัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้หลอดเลือกสีตามที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการร้อยหลอดไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะคุณครูจะเลือกเชือก1เส้นนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านล่างของเชือกคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะพอเวลาที่เด็กๆร้อยถ้าเด็กๆร้อยลงไปหลอดของเราก็จะอยู่ในเชือกนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบและให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะถ้าเชือกของเด็กๆนะคะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วให้เด็กๆดึงเชือกแล้วหลอดของเด็กๆก็จะมาอยู่ด้านล่างที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบนะคะให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะเชือกของเราโผล่ออกมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆดึงแล้วปล่อยค่ะหลอดของเราก็จะหล่นมาอยู่ที่ปลายเชือกด้านล่างแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้อยหลอดให้เต็มความยาวของเชือกได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดเป็นสร้อยคอค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำของประดิษฐ์ที่เด็กๆได้ทำวันนี้นะคะกลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ด้วยค่ะ

ค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนน้องการพาเพื่อนเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆได้เชือกกันแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหลอดมาร้อยได้เลยค่ะจับที่ปลายเชือกถูกต้องค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ของน
0: ้
1: องเกร
0: ซของน้องเกรซขอเชิญน้องเกรซค่ะน้องเกรซปั้นอะไรคะปั้นเป็นอะไรลูก
2: เป็นบ้าน
0: ปั้นเป็นบ้านและมีอะไรอีกคะ
2: มีรถถัง
0: มีรถถังด้วยผลงานของน้องเกดสวยไหมคะเด็กๆสวยเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดแล้ววันนี้หนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
3: เป็นสร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอเด็กๆทุกคนได้ร้อยหลอดเป็นสร้อยคอเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมร้อยหลอดนะคะเด็กๆนะคะได้เลือกทำคนละ2กิจกรรมและเด็กๆนะคะสามารถนำผลงานที่เด็กๆได้ร้อยหลอดในวันนี้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูด้วยนะคะ

0: ไปก่อนนะสวัสดีน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะในภาพนี้มะม่วงสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองมะม่วงของเราเรียกว่าผลนะคะในภาพนี้ก็คือภาพผลมะม่วงค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม้
0: ใช่ไหมคะในภาพนี้ใบไม้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพกิ่งและใบค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม้
0: ค่ะในภาพนี้มีใบไม้กี่ใบคะเด็กๆ1ใบใช่ไหมคะใบไม้สีอะไรคะสีเขียวครูหญิงจะนำภาพใบไม้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพนี้มีใบไหมไม่มีใช่ไหมคะในภาพนี้คือภาพลำต้นค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระ

0: จ่ายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือรากค่ะครูหญิงจะนำภาพรากไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ใบไม้ภาพนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น้ำตาล
0: สีน้ำตาลถูกต้องค่ะภาพใบไม้ในภาพนี้นะคะก็คือภาพใบไม้ที่แห้งนั่นเองค่ะเลยเป็นสีน้ำตาลนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดไว้แล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าครูหญิงจะจับคู่ภาพไหนก่อน
1: มะม่วง
0: มะม่วงที่เป็นผลใช่ไหมคะผลมะม่วงครูหญิงจะเลือกภาพมะม่วงหนึ่งภาพและอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะเด็กๆภาพมะม่วง
1: อยู่ที่ใบไม้กับราก
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้กับรากใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงจะสาธิตจับคู่อีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆจับคู่ภาพไหนดีคะภาพรากใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรากมาวางเราวางติดกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงครูหญิงนำภาพรากมาวางแล้วต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูหาภาพรากค่ะว่าอยู่ตรงไหน
1: อยู่ที่ใบไม้ที่แห้ง
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้ที่แห้งเลยภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะเด็กพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเดี๋ยวเรามาจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ภาพนี้ก่อนใช่ไหมคะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกน้องอากาศผลมะม่วงวางตรงนี้เลยค่ะเพื่อนจะได้ต่อถึงนะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องข้าวหอมภาพนี้คือภาพอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะใบและกิ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามีกิ่งออกมาด้วยนิดนึงและจับคู่ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะน้องบาสเขาเรียกว่าอะไรลูกเพื่อนนำมาวางแล้วค่ะน้องอาก้าน้องอาก้านำมาวางตรงนี้เลยคือภาพอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรดีจำได้ไหมลำต้นใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งออกมาแต่ว่าไม่มีใบและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจับคู่มีภาพอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าอะไรลูกใบและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องยาลินดาภาพนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมส่วนประกอบของต้นไม้ในภาพนี้ใบใช่ไหมคะแต่ว่าใบเป็นอย่างไรคะแห้งเลยเป็นสีน้ำตาลและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูก

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กจับครูได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: มะม
0: ่วงผลใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะกิ่งและใบค่ะและภาพต่อไปค่ะ
1: ต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้หรือว่าลำต้นที่แตกกิ่งออกไปใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ
1: ใบไม้
0: ใบไม้และภาพต่อไปค่ะใบอะไรลูกใบไม้แต่ว่าใบของเราเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าใบอะไรคะ
1: ใบ
0: ไม้แห้งใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรากถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้า

เด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะเด็กๆลองหาภาพคนก่อนสิคะเด็กผู้หญิงวางตรงนี้เลยค่ะและเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงนะคะและเมื่อเขาแต่งตัวเสร็จแล้วจะเป็นภาพไหนลูกน้องแก้มใสมองได้ค่ะเมื่อกี้หนูถูกต้องแล้วต่อไปเหลือภาพเด็กผู้ชายวางได้ไหมคะทำภาพไว้ก่อนเราจะนำภาพคนมาวางก่อน

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะที่เด็กว่าเด็กจัดบทหรือทำได้ถูกต้องไหมถ้าเด็กผู้หญิงเขาเลือกเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างคะชุดกระโปรงสีอะไรคะสีฟ้าและมีอะไรอีกคะมีหมวกและมีถุงเท้าและรองเท้าเหมือนกับท่านนี้ไหมคะเด็กจัดหมวดหมู่ภาคผู้หญิงถูกต้องเลยและต่อไปค่ะเด็กจัดหมวดหมู่ภาคเด็กผู้ชายมีอะไรบ้างคะเสื้อสีแดงและมีอะไรคะผ้าพันคอและมีอะไรอีกคะหมวกและมีถุงมือและมีรองเท้าเด็กจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องเลยเด็กปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

ะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมเดี๋ยวเรามาจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนก่อนคะภาพไหนก่อนลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะมะม่วงผลใช่ไหมคะน้องมาตินนำมาวางตรงนี้ได้เลยถูกต้องหรือเปล่ามะม่วงเราต้องหันทางเดียวกันลูกทางไหนคะถูกต้องไหมคุณครูช่วยนะหันทางนี้และเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะน้องมาเรียกภาพลำต้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะภาพอะไรคะเรามาวางได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าหนูรากเราหันข้างหลังถูกต้องค่ะแล้วภาพรากอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะเรามาวางได้เลยทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่เด็กๆจะจับคู่ภาพไหนต่อไปคะนำมาวางได้เลยค่ะใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ใบไหนลูกเด็กๆเลือกภาพไหนน้องแซ่บแซ่บนำมาวางได้เลยต้องค่ะแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะนำมาวางได้เลยวางได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันวางได้นะอีกหนึ่งภาพค่ะอยู่ไหนและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำมาวางได้เลยค่ะลองหันใบไม้ขึ้นได้ไหมคะน้องเดนี่หันได้ไหมถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะผลมะม่วงภาพต่อไปค่ะเป็นลำต้นหรือว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆรากถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะใบไม้และกิ่งใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆใบไม้แห้งและภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะใบไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชื่อสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
3: ฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
3: บ้านครับ
2: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
4: อ๋อรถครับ
2: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
1: แรปโบ้แรปบี
0: ้ตกจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
2: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
2: เอ๊ะแรบบี้เอ๊ะฟ้าฟ้าเฮ้ยแรบบี
0: ้เห็นไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
1: ้ฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
1: เอ
0: ๊ะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
1: อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
2: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
1: แรบบอแคทโต
2: ้ได้ยินแล้ว
1: ได้ยินแล้ว
2: สนุกจัง
1: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้งสี่

คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

Oh,

วันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนอย่าทิ้งขยะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
2: ฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: ฮะทิ้งลงถังขยะ
2: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
2: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
2: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟ้าฟ้ายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
2: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
0: อ้
2: าวไปไหนซะแล้วล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ
2: ๊ะฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะอ๋อฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้เขาใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮ่าไม้กวาด
2: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาๆหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
2: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: ฮ
2: ่
0: าเย้
2: เก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วละจ้า
1: เย้
2: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
0: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

ดมันแค่โต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแค่โต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้ตื่นนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราชัดด้วยสิ
4: โอ้โหมันเลยกึ๋ยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระรูปที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: นนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
1: จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่บุกลาดเขานั้นและที่จะสู้กับทุกได้

0: ีใครบาดเจ็บอะไรมากใช่มั้ยทุกคน
1: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายนั่นแหละโดนทุบอัดไปตั้งหลายทีไม่เป็นอะไรหรอ
0: โอ้ระดับพวกเราในตำนานโดนทุบแค่เนี้ยสบายเดี๋ยวผู้กล้าในตำนานจะจัดการเองจ๋าทำไมดูมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้สงสัยคิดไปเอง

0: เงยโอ้โหโดนเข้าไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย
1: นอกจากจะไม่เป็นอะไรแล้วดูเหมือนตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะ
0: ไม่มั้งคิดไปเองหรือเปล่าวะ
2: อ๋อเหรอโอ้ใหญ่ขึ้นเหรอ

0: ยิงสู้ยิงตัวใหญ่จริงๆด้วยอ่ะ
1: แย่ yeah, แล้วนั่นคือทูบแห่งความรุนแรง
0: ทูบแห่งความรุนแรงเหรอ
2: ย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย
1: ่
2: า
1: ย่
2: า
1: ย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่าย่รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

0: ต้นกล้าเขานั้นจะถูกความรุนแรงครอบงำจริตไม่ช่วยเร็วเข้า
1: ครับท่านผู้เฒ่า

0: Don't cry. Don't cry. Don't cry.
1: 啊？เกิดอะไรขึ้นอ่ะทุบล่ะทุบอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทันอ่ะไม่งั้นป่านเนี้ยนายคงกลายเป็นทุบไปแล้ว
1: ฮะเกือบจะกลายเป็นทุบไปแล้ววันเนี้ยเป็นไปได้ยังไงอะครับ
0: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจพลังแห่งความชั่วร้ายจึงสามารถเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นทุบได้ยังไงล่ะ
2: ใช่ฉันก็เลยต้องใช้พลังของฉันหยุดยั้งมันเอาไว้เหมือนคราวที่นายกำลังจะโดนจอมปีศาจสาปไง
1: หูยเกือบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมไว้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยทุบมันอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
0: นั่นไงล่ะ
1: เฮ้ยแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลรีบไปหยุดมันเถอะครับหนังสือศิลปะการต่อสู้ล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
0: ใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: ใจเย็นได้ยังไงล่ะครับทูปมันกำลังจะบุกไปที่อิกราซิลแล้วผมต้องรีบไปหยุดมันให้ได้ก่อน
0: แล้วจะหยุดมันยังไง
1: ผมก็จะไปต่อยมันให้ร่วมนะสิครับถามได
0: ้เออเมื่อกี้เจ้ายังไม่เห็นหรือว่ายิ่งเจ้าต่อยมันเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้น
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบอบจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่าลืมสิครับว่าผมคือผู้กล้าในตำนาน
0: เอ้ยต้นกล้าเอ้ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้กล้าที่มีพลังแต่หากเจ้าใช้พลังในทางที่ผิดเจ้าเองก็จะไม่แตกต่างอะไรจากทุกข์ที่ชั่วร้ายหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแบบนี้ผมจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้กับไอ้พวกทูบได้หร
0: อการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปทูบที่จะต่อสู้ด้วยนั้นคือทูบแห่งความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับมันก็เหมือนยิ่งไปเติมความรุนแรงให้มันมากขึ้นพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นและสุดท้ายทั้งผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเจ้าและผู้ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทูบก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินทั้งคู่เหมือนอย่างที่เจ้าเป็นเมื่อกี้นี
1: ้อ๋อเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะครับทูบกำลังมุ่งหน้าอิกราซิลด้วย
0: ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิ

เตรียมตัว

0: สิทธิ์ที่ท่านผู้เฒ่าให้ต้นกล้าอ่านท่าทางจะได้ผลดีนะครับ
1: แน่นอนได้อ่านหนังสือกรีธาเพื่อสุขภาพอย่างฉันรับรองเจ้าทูไม่มีทางไล่ทันแน่นอน

0: สำเร็จแล้วได้ผลจริงๆด้วยฮะหรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติ
1: จอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีหลอกให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อย
0: หรือว่าทุกกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติว้าวเย้เย้เ
2: ย้เยี่ยมเลยผู้กล้าในตำนาน
3: ใช่ใช่แต่การซะเจ้าทุกเพ่นปลาราบเลย
0: ฉันก็แค่ทำตามที่ท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาแนะนำเท่านั้นเองอ่ะ
1: อย่าทำตามที่ข้าแนะนำก็จริงแต่หากเจ้าไม่สามารถดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ได้ก็คงไม่อาจเอาชนะตายหรอกเก่งมากตุนกล้า
0: ขอบคุณครับจะทุบหดเหลือตัวนิดเดียวแบบนี้แปลว่าความรุนแรงในตัวมันหายไปหมดแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่าเออนั่นสิครับตอนแรกเห็นมันตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆผมนึกว่ามันจะคืนร่างกลับเป็นคนซะอีก
1: แค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเพราะวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่เหตุแห่งปัญหา
0: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างจะเพิ่งมาถึงที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วกลับไปพักผ่อนที่อิกดราซิลก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อที่นั่นก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: เจ้าสองคนก็ไปด้วยกันเถอะขึ้นกลับมือบ้านของเจ้าเวลานี้อาจจะได้เจอทูบอีก
3: โอ้ยทูบมันหดเหลือตัวแค่นั้นแล้วจะไปกลัวมันทำไมอีก
2: งั้นนายก็กลับไปคนเดียวนะฉันจะขอไปอิกดราซิลกับผู้เฒ่ากันแล้วกัน
3: เอ้าเรื่องอะไรล่ะฉันไปด้วยคนดี

มได้เป็นผู้กล้าในตำนานและได้ปกป้องผู้คนเหมือนอย่างที่พ่อได้ปกป้องคนอื่นๆด้วยยอดไปเลยแต่แหมเป็นผู้กล้าในตำนานนี่มันเหนื่อยจริงๆแฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อปกป้องคนอื่นสู้ตาย

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: ไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
4: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
5: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
4: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ย

0: ในหลายปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
1: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจนี้แชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
2: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
3: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
2: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆ ยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็

0: อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
1: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
2: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
3: ์ใสสะอาดคร
2: ับใสสะอาดใสสะอาดครับ
4: ยูโหวต
2: ไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวต

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆ ออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะ

ียนของพี่บอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่บอลจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูอ๋อแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

นะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแต่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบ๊ทจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบ๊ทก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบ๊ทได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างเลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆ อาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบ๊ทก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องๆต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

นกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็

มุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากน้องอินซีของพี่โบสสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะสีสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะโบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงอเงอเงอชะเงอเงอชะเงอเงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltvac.th

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: ลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เนี่ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

อนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาครับปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆอะค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะประวัติการเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าหน้าที่ทำเต็มที่นะเวลายังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันต้านทานกับพันอ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องนะคะ

หรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเช่นเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของ

ะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะแต่เมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่ค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีดอมเก้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนด้วยกัน4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนําเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์นายฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุคใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการ

0: นะคะ
1: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
2: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกทแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกทภาษาแกทเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
3: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำลังหาก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะคณิตศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะออกไปแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะของถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
1: ทีแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
5: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถ

เป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีพภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนึงนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถาน

0: านการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
1: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
2: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ําได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะ
1: โอ้เด็กๆชอบเลยทั้งน้ําทั้งทรายนะคะ
2: เขาก็จะตื่นเต้นมากๆ
0: ดูมีความสุขมาก
1: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
1: ดีจังเลยค่ะ
2: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อย น้อยนะคะ
2: เที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
1: ค่ะไปสโนว์เกิลดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นงานวิ่งค
1: ่ะ
2: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
2: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่าง
2: น
1: ี้ภาพเลย
2: วิ่งถึงค่ะ
0: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
2: 2กิโลค่ะ
1: โอ้อ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
2: ก็คือ
1: เ
2: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอ่ะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมัม
1: มอวีลาบีนี่ตอนแรก
2: เวลาบีคัสมเวลาบีริชไ
0: อเทลเดมทอมดูอินไทยอันนี้ชอบมั้ยคะ
2: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
0: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
2: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โอ้ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภู
1: มิใจใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้น

0: คะเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าเอ๊ะต้องการกำลังใจหันมาอุ๊ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของหนูแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงทุกประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะ

0: นำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการณ์ก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เขาเราพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BPL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
0: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาติเนี่ยนะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
3: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรนะคะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
3: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
0: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
3: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
2: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร์มีการเสริมแรง

0: ากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลัง
0: มาพลังมาแล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามละรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที่
0: 4ปีแล้วว
2: ิ่งค่ะก็ไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคริวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญลอยอยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนคือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่า

0: กับเราจ
1: ริ
0: งไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค
1: ่ะคุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทย

0: กับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
1: มี
0: จ
1: ้า
0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวเอาให้เลือดออกอ่ะ
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าพี่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอ
0: ไม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบ
0: สวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
5: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมเราไม่มีสิว
1: มี

0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไง
1: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: นี่อย่างที่ตาล่าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอ่ะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: โอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยแล้วกันนะคะกับประเด็นที่ว่าสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
2: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได้
1: แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
2: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานค่ะเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สเตอร์ไลกดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมดเนี่ยไม่ได้
1: เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ
2: ่
0: ะ
2: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตๆอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
1: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แ
1: ปลกน
0: ี่อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
1: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
1: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริงพี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
1: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลมสองอันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
2: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
2: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
2: า
0: ะ
2: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมีสองหัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
2: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะเคยเห็นตามท้องตลาด
2: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อเซนคือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆที่ทำให้เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่

0: ามน้ำตามดินส่วนด้านนี้ก็ให้เดา ว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
1: ิ
0: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตลเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
1: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
1: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออกแต่เป็นวงกลม
0: ใช่
2: แล้วเป็นหลุม
1: รอยหลุมแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
0: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อ่ะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกม
1: ัน
0: กลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอ่ะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอ่ะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
0: ค่ะ
1: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชต้องระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
1: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
0: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
0: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร์
0: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไลน์เลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยหิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC เลเซอร์แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO เลเซอร
1: ์
0: นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมีแฟคชั่นอลเออร์เบียมแยกแฟคชั่นอล CO2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเรดิโอฟรีเควนซีมีหัวมีมากมายเลยค่ะแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์

0: วก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราจะต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
1: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
1: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
0: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
0: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
2: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
1: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่ลงเนี้ยค่ะ
1: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้มั้ยคะ
2: อะไรครับ
1: นี่เลย
2: แ
1: มสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆแล้วค่ะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกิน

0: ไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
1: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมทที่อยู่ในสีดำอะ
1: แล้วก็คือสีดำ
2: สีดำเต็มเลย
1: แฟชั่นไง
2: ใช่
1: แล้วม
2: ัน
1: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่นี
1: ่
0: ได้แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเนี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
1: สะสมไขมัน
2: ตอนนี้คุณคิดอันนี
1: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
1: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
1: คาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้านี่ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
1: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
1: มันก็จะมาตรงนี้บ่อย
2: ๆ
1: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะอันนั้นก็ต้องระวัง
1: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
2: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
0: ใช่ก็มีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
1: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก7-8ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็อาจจะตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการ การรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสแมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไ

0: วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะงเงชะงเงย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: อาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น

0: ใช่ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามแซ
1: บ
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อาบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: คือ
1: ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้แอบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆเหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บ้านเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉันเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรง ไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอ
0: ะ
1: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง แล้วก็ ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุน หรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไร ผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิม
0: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย

0: ก็จะเขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยสวยโอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้อันนี้ก็สวย
3: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
3: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะหลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยคุณเอง
4: ช่วยด้วยครับมีคนตะคาบ
3: โอ้ยเฮ้ยโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
3: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
3: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้
1: ม
3: ตาคมๆผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
3: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
3: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
3: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
3: ป๊าบ
1: นี่นะ
3: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ด
3: ี
1: มั้ยดีมั้ยเนี่ย
3: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงลบครับ
1: อุ๊ยคุณโอ๊ยเดี๋ยวมัน
3: เอาอุ๊ยคุณนิ่งเป็นอะไรอ่ะ
1: โอ๊ยหลังยอกหลังยอก
3: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
3: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ย
4: อย่าเพิ่งพี่ก้าพี่ก้าช่วยป้องหน่อยนะ
5: เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยไหมเนี่ย
4: โอ้ย
5: เดี๋ยวมาไปตั้งหูกับตาแป๊บ
4: ไม่ต้อง
5: โอ้ยไอ้กวนเหลือเกิน
4: นะนะพี่กานะ
6: ครับนะครับนะครับ
4: ข้าว
6: ครับนะ
3: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเขาเนี่ย
7: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
5: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
7: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
5: จริงหรือ
7: จริงสิ
5: ได้เบอร์มันแน
7: ่
5: นะ
7: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
5: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเฮ้ย
7: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
7: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
3: โอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
5: เฮ้ยไม่เป็นไรป้องไอ้ป้องเอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
7: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจอีกที
5: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
7: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
5: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
7: ์มาพี่ก้าป้องพร้อมเรียนรู้งานแล
5: ้
7: ว
5: พร้อมแล้วใช่ไหม
7: ครับผม
5: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
0: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
5: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
0: ก็ได
5: ้ดีมากไอ้น้อง
0: เดี๋ยวป้องไปซื้อให้
5: ดีโอ้ยยิงก็มาได
0: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
5: ไม่ตั้งใจ
0: ป้องไปแล้ว
5: ขยี้ด้วย
8: หลอกใช้ซะเลย
5: โอ้ยเหยียบสวีเลยมุก
0: มาแล้วพี่ก้า
5: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
0: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
9: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
0: ้น่าอร่อยไหมอ
9: ร่อยขึ้นตา
0: อร่อยกิน
5: เ
0: ยอะมาก
5: ขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
0: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
5: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
0: ก็ได
5: ้ไป
1: อันนั้น
5: ไม่ได้กินฉันหรอก
0: รู้เยอะนะ
8: โดนอีกแล้ว

0: นี่เลยครับผม
1: มองขอโทษ
2: ขอโทษอะไรอย่าเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเลือดเปรี้ยบเลย
2: ดีดีดีดีดี
1: เอ้าทำไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานสักทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ

0: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
1: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
0: ไม่งั้นป้องหลับแน่เลยอ่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
0: พี่นั่นแหละ
2: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: กระป๋องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
2: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
0: เอ้ากระป๋องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
1: หายากนะเว้ย
0: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
1: ชอบดิจริงจังหัวกับเล็กคาราบาว
0: ชอบจัง
3: เฮ้ย
0: ป้องช่วยด้วย
2: ไอ้ป้องมาเขียนหน้าฉันน่ะ
0: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: แต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
1: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลยโอ้ย
4: หยอกเอินหยอกเอ
1: ินด่าไว้ก่อน
0: ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
1: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
0: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: ยนวดกัน
0: น
1: ะ
0: เอาตรงไหน
1: มาน
0: ี่มานี่มานี่เลยนี่เลย
1: ได้หมดเลยจับ
0: ใส่ก็ได้นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
4: โอ้ยเสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไปป้องไปเปิดดิ
0: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องก็ไปดิ
3: ไปป้องแกแหละไป
1: ไปไปเปิด
0: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
1: เออใช
0: ่พี่คนเดียวอ่ะ
1: พี่เหรอ
5: จ้า
1: โอ้ได้สับ
0: โอ้โหโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
2: มายังไงอะเฟ
6: รมอ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาปีนขึ้นมาน
2: ี่คนสไปเดอร์แมน
0: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
6: ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
2: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรานะกำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช่ใช่
3: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
7: จ้า
6: แต่วันนี้เราจะมีผ
7: ้
6: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
7: พี่ชอบยาว
6: ๆอ๋อครับ
7: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
6: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะฮะไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
7: หรือ
6: จ
7: ะเนาะ
6: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
7: พร้อมค่ะ
6: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
7: ะ
6: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าคล้องเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว
7: ้อืม
6: เนาะ
7: จึ๊บ
6: เท้าด้านขวาขอโทษทีของพี่แอมด้านขวาเนาะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
7: โอเคตรง
6: ๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
7: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนาะเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
6: ต้นขาด้านหน้าคร
7: ับ
6: ต้นขาด้านหน้า
7: ใช่ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
6: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาลง
7: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
6: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกข้างไหมฮะ
7: เปลี่ยน
6: ด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
7: เปลี่ยนอีกข้าง

0: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
1: ได้ไหม
0: อึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
1: ขึ้นไปอีกใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
0: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
1: จ้า
0: ค้างไว้ครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้าเนี่ยฮะไว้ด้านหลังเลย
1: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
1: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
1: โอเค
0: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10-15วินะฮะอย่าลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
1: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
1: รู้สึกดีจ้า
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
1: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
1: โอเค
0: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
1: มือซ้ายด้านบน
0: เป็นมือซ้ายด้านบน
1: มือซ้ายขวาครับ
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
1: ้เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
1: โอ้ตึง
0: แขน
1: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
1: ตึงมากตึงจนจั๊กแร้
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกตรงทั้งแขน
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้เราจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
1: จ้า
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
1: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งต้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
1: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: คร
1: ับ ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10-15วิ
1: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงมันจะดีกว่าเนาะ
1: ตรงไง
0: สนามประมาณ
1: นี้อันนี้ยาวไงผ้าที่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: เอาเหรอไม่ว่าจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้
0: สามสองหนึ่งโอเคผ่อนได้ครับท่านี้เนาะก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได
1: ้
0: เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
1: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
0: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอดท่านี้ช่วยได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเทียนเนาะกับท่าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
3: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
4: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
2: ท่าอะไรอ่ะ
5: เหรออ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บ
6: ว้าวไม่ให้เบอร์สาม
5: เบอร์สามไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สารามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวัดนี้ต้องชำระ
2: ขอโทษครับท่านประธาน
6: ป๊อบมันโดนเท้าฉัน
2: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
6: อีร่มเนี่ยก็ทิ้งไปเลยไป
2: ได้ครับ
6: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
6: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
6: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ท่านประธาน
6: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกัน

0: ี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่นิ
2: ณ
1: า
2: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้โหวันนี
2: ้ทำไมคะ
1: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
2: ชีวิตของเรา2คนใช่มั้ย
1: นี่หน่าพี่น้องกี่คนครับ
2: มี3คน
1: 3คนเท่ากัน
2: มีโอ้
1: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
2: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
1: ัน
2: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
4: 3คนครับ
1: 3คน
4: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
1: กำลังเฮี้ยวเลย
4: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
1: ายวันหรือรายชั่วโมง
4: ใช่
1: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
4: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
1: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
4: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
4: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
1: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
4: ใช่ครับ
2: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
5: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
2: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
6: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
2: แย่งของเล่นใช่ไหม
6: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
1: ันดับ1เลยฮะ
6: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไง อย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกแย่อย่างเงี้ยอัดจ่าจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
1: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
6: ๆแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
6: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้ง2ครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่ออะไรครับ
7: น้องเพชร
8: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
7: ดูทีวีเล่นเกม
8: เคยทะเลาะกันไหมคร
7: ับ
8: ปกติใครเริ่มครับ
7: น้อง
8: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
7: น้องแกล้งเลย
8: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
7: 2ครั้ง
8: แล้วใครชนะครับ ชนะเหรอ

0: ช้กำลัง
1: ตัวอย่างแล้วผมต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
2: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
2: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
3: คิดว่าสำเร็จค่ะพอตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
3: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
3: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้อง
5: ช่วยเก็บของเล่นในนี้ให้หมดภายใน5นาทีโอเคไหม
1: มีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
2: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
2: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต
1: ่
2: ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5 นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
5: ลื้อแล้วเราต้องเก็บใช่ไหมมีเวลา5 นาทีช่วยเป็นเก็บนะคะให้เป็นแบบเด
1: ิ
5: ม
1: มีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
3: คิดว่าสำเร็จค่ะพอตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
3: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
3: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
6: เมื่อกี้กันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
6: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
7: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่า2 คนไม่ได้แข่งกันนะแต่2 คนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่2ณขณะที่เขาเล่นค่ะคือ

0: เมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
0: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่มาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
2: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่แล้ว
1: แบ
2: บนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาและน้องไซเรนน้องเชมิมี่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
5: ธันวา
6: ข้าวปั้น
4: ใครดื้อกว่ากันครับ
6: ธันวา
4: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
6: เคย
4: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
6: ของเล่น
4: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันนี่ใครเริ่มก่อน
6: ธันวา
4: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกัน
7: ตีกัน
4: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
6: ตี
7: ไปตีตี
6: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
4: แล้วทะเลาะกันดีไหมครับ
6: ไม่เลย
7: เด็ด
1: ต่อไปน้องปันปันน้องเปาเปา
4: ชื่ออะไรครับ
8: เปาเปา
9: ปันปันค่ะ
4: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
1: มันใ
8: ส่ไลโก้บาร์บี
4: ้เอ้าแล้วไปแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
8: แย่งเพราะว่าปันมาแกล้ง
4: แล้วเวลาพี่เปาแกล้งปันปันทำไงอะครับ
8: ก็แกล้ง
4: ทะเลาะกันไหม
8: ทะเลาะ
4: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
8: ค่ะ
4: ทะเลาะคืออะไรคะ
8: ทะเลาะแย่งของเล่น
10: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
11: นี
10: ่ไซเรนครับ
4: อยู่บ้านชอบทำอะไร
10: เล่นเกม
4: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
10: เคยครับ
11: เล่นเกม
10: ใช่
4: ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
10: ไม่ดี
4: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
10: พ
4: ่อคุณพ่อทำย
10: ัง
4: ไง
10: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
4: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
10: เลิกครับ
4: แล้วเราทำไงกัน
10: ต่างก็ต่างอยู
12: ่เลยโอ้ยโ
13: อ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ
1: นี่แบบออกแรงทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล
0: ่
1: องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
14: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
14: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
14: ่ไม่ตีค
1: ่
14: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
14: ถูกต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
15: หยุดตีครับ
1: หยุดตีกัน
15: แล้วก็ไปดูกล่อง
1: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
15: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
16: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
17: มาดูธันวาและข้าวปั้น
1: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
17: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
14: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
14: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อน นะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
14: ่ไม่ตีค่ะ
1: เ
14: พราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไป

0: จุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อนว่าเป็นยังไง
1: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
0: ันเคลื่อนที่ได้ฮะ
1: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายเดี๋ยวมันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วลองมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
1: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
2: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ก็คงน่าจะไปดูนะดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับครับ
1: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันเคลื่อนได้เหรอไม่มันเคลื่อนได้บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได้
1: ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมินี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
3: านงาน
0: ว้าโอ้โหแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
1: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
4: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
4: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
4: แน่นอนครับ
1: แล้วปรากฏว่าไปมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้ยมาเจ
1: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
5: บรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอถึงกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
5: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
6: ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็กสองคนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากอดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
5: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้

0: ี้เข้าสู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ

0: ค่ะแม่พาค่ะ
1: ผมชื่ออาจครับ
0: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
1: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
2: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
0: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
3: จะโมบิ้งนะคะ
0: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: ื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตัดเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม
1: ครับ
3: คนที่โยนโดนค่ะหนึ่งป๊าบเลยค่ะ
1: หนึ่งป๊าบเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่ใช่
1: ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
5: ใช่ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
5: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
6: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
7: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
8: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
6: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
7: ชอบ
6: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
7: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
6: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
7: โกรธ
6: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
7: ตีหรือชกบ้างค่ะ
6: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
7: เจ็บ
6: เจ็บเหรอเราชกคืนเปล่า
7: เดี๋ยวดูเขาร่วมมวย
6: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
8: ุ
6: ณพ
8: ่
6: อ
8: โอ้โหมีทุกวัน วันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีพี่แต่ว่าโอเคอ่ะก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
6: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
7: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
9: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนไหม
6: โอ้เป่าเพียง
9: เป่าเพียง
6: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
7: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
6: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
7: ก็แบมือ
6: เอา
7: ไม่ตีเหรอดีไปแล้ว
8: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
5: จะเป็นอย่างเงี้ย
8: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
6: แล้วถ้าน้องโกรธเรานะต้อง
7: กอด
6: ไหนโชว์สิ
7: อยากกอดนะแม่
6: น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
10: รักครับ
6: รักเท่าไหนครับ
10: รักเท่าเยอะ
6: แล้วน้องนัทล่ะคะ
11: เท่าท้องฟ้า
6: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
11: ก็ทั้งโลกอะค
5: ่
11: ะ
5: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
6: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะ กันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะ กันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้
4: เลยคุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำ

0: ไปปรับใช้ได้นะครับ
1: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
2: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
1: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
3: เล่นครับ
1: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
2: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพเนี่ยร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
1: ้
2: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
1: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
3: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
4: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูกอายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
3: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จังละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาเปากับน้องปันปันนี่ครับ
5: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียน

0: เห็นนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
1: โอ้ย
2: เหรียญทอง
1: ได้กำลังใจนะคะ
2: นี่ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบดึงปึ๊ดเลยพลังมาเลย
1: น่ารักมากมาก
3: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
2: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
4: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
2: โอ้โหขี่หลังปลาน้องทรีโอกับน้องกระปุกครับ
5: ทุกเช้าทรีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทรีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทรีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทรีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้2ล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
2: เป็นโอกาส
1: ามาถึง
2: นี่ครับ
1: อีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
2: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
6: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
1: น่ารักมากมาก
2: ขอบคุณ
3: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
7: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
2: ใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
1: นะคะ
7: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
2: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
6: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
2: ครับ
6: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
2: ครับ
6: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทํานองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
2: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
6: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
2: นี่เราเป็นลูกเป็นคน

0: ่โดนชมเรารู้สึกไม่สบายใจเลยโอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะแย่ขนาดไหน
1: ต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
0: ับ
1: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
1: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
3: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
3: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะใหลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอ่ะอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อย
0: ครับ
3: อ่ะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
3: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
0: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
4: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห้
2: ค่ะ
4: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
0: ตีเลยเหรอครับแม่
4: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
0: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
4: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ขอโทษลูกไปนะ
4: ครับก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
4: แล้วก็กอดกัน
2: แฮปปี้เอนดิ้ง
0: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
3: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
0: บวกกันไว
2: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
2: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
0: อ
2: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
5: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่น
3: ถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
2: ้
3: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชนภัยกันแล้วแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติเราอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
2: ปั้นเลยนี
6: ่
3: ปั้นเลย
6: น้ำมันคิดถึงเน
3: า
6: ะ
3: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
2: แล้วแต่จินตนาการของเด็ก
3: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาซิหยิบให้น้องเขาซิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมพวกโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
6: ้คราวนี้เรามาดู
2: พ่อแม่บ้าง
6: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
7: ค่ะอันนี้ของพี่อ้อค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
6: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
3: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์เราอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งแล้วปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
2: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
6: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
2: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
6: พ่อแม่
2: สู้
6: สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ให้แม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา

8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา

0: ลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

0: ครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
1: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดิยตามชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
0: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
2: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
3: ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
2: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
0: พฤศจิกาที่ผ่านมา
2: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
0: ใช่
2: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
0: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
2: แล้วเราอ่ะ
3: โอ้ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรอย่างเงี้ย
2: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
0: 16ครับ
2: 16
3: 16
2: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
0: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
2: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
0: ใช่
2: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
0: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
2: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
0: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
2: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
3: ก็เป็นคู่กัน
0: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
2: ก็คือเรา2คน
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ เล่นคู่กัน
3: เล่นคู่กัน
2: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
3: ก็แสดงนิดหน่อย
0: แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
2: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย่างเง
0: ี้
2: ยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทําให้เค้าดูแล้วก็ให้เค้าเก็บคะแนน
0: ใช่ครับ
2: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
0: ก็มีครับเค้าจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
2: ้
0: เราต้องทําที่เค้ากําหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
2: ท่าอ๋อเราต้องไม่คิดท่าเพิ่มเองด้วย
0: ใช่ครับ
2: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
0: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
2: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
3: ใช่ใช
2: ่แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
0: ่ได้แค่แชมป์โลกได้200,000ครับ
2: 200,000เราอะ
3: ประมาณนี้เลย
2: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
0: ้16ครับ
2: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
0: ก็ให้แม่กับพ่อ
2: ให้คุณพ่อคุณแม
0: ่
2: เราอะ
3: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
2: ใช้หนี้ใช้หนี้นี่อะไรเนี่ยไปติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
3: พ่อครับ
2: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
0: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
2: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
3: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยใช่เด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสั้นล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้าถึงเย็นตั้งแต่ไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวก็ขอแม่นะ
0: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ผมก็แอบไปบางที
0: ขอแอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อย
0: ก็คือว่า
2: ไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
0: อืม
1: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆนะครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: อ๋อตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยในบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับที่จะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมคร
2: ับบอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมารุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
0: ครับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลย
0: ลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
1: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วทีมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึ
0: กครับ
1: โค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
0: ก็เลยมาเจอซัน
1: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
0: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ13-14ครับ
2: 13
1: ประมาณม
2: 2ประมาณน
0: ั้
2: นคร
0: ับ โอ้โหม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตื่นเต้นมาก
2: ครั้งแรก
1: ตื่นเต้นมาก

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็หกโมงห้าโมงเย็นถึงประมาณสี่ห้าทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวแล้วอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไร
1: หกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าถึงจะวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเร
2: ื่อ
0: ย
2: ๆใช่ครับ
1: จน
2: หนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัวหนึ่งเดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับแต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมากครับ
1: คุ้มมากเลย

0: ที่เราโชว์ให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่ครับ
2: มันโจนเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่พี่มันโดนเฉยๆนี่ว่า
2: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
0: ้
2: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำลีละท่าอะไรอย่างงี
0: ้
1: เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเงี้ย
2: 4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
1: ก็ฝึกเตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าอายุสื่อเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
1: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
4: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายและไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือมันอาจจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยสามารถสําคัญมั้ยสําคัญระดับนึงแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรก็ที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สําคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยุทธสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
5: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
2: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
2: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนอยู่เฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
2: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆ

0: ว่ามันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่พี่เจ็บถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าต่อยแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ใช่
0: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆนะเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการ อยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที
1: ่ดีที่เรามีเป็นโรในใจเพราะจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นนะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันจะอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขาม
0: ันก็
1: ค
0: งดี
1: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อน อะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมาเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องเพราะว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมครับมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิง

0: ทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
1: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
0: ับก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
1: ก็คือมีคนควบคุมอยู
0: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเล่นแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครละครอะไรเงี้ย
1: เด็กก็ออกมา
0: เด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยาก
1: ร้อง
0: แล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กน้อยแบบ
0: ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: และแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
0: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
1: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
0: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
1: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬาอยู่สู่ระดับประเทศ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
0: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาในรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหม มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปเป็นไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีเวทมันมีที่ที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
1: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋ยครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยคร
0: ับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรม

0: รรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ินแฮะแน่นอนเดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะจ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
1: มาแล้ว
0: อ้าวไม่แอบดีเลยมาทานกันเถอะ
1: ทานเลยนะ
0: อร่อยอร่อย
2: งั้มงั้มอร่อยอร่อยอ่ะ
3: ยัมมี
0: ่อร่อยมากเลยข้าวสวยถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
2: เออไม่แอบว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
1: ๆ อ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it?

0: A violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: อ๋อคืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออร์เคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะงั้นนี่เลย
1: What is it?

0: A voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหขอบคุณนะเจ๋งไปเลยแม่เอก
1: นี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอ What is it

0: a vest. A vest.
1: โอ้โหใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยแล้วมั้ง
2: นิดหน่อยนะ
0: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
3: go go
4: ยินดีต้อนรับสู่งานแสดงดนตรีครับ
0: ว้าวคนเยอะจังเลย
2: ฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
4: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
0: เริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: ันนี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะ
1: ไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
2: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดียวไวโอลิน
1: ว้าวไวโอลินฮะเฮ้ยดูสิหมูหยองดูสิโอ้ยไม่เอกไม่บอกกันเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ล่ะนี่มันอะไรเนี่ยหมูหยองตื่นตื่นเสียงแผ่นดินไหวอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
3: หุ้ยแบบนี้แย่แน่เลยอ
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้าง
0: พวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
1: อันตรายนะคือสวยกลัว
4: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
4: เออได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
4: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี้
3: นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: What is it?
5: A volcano. A volcano.
3: แบบนี้พังหมดพอดี
1: คุณพิธีกรคะภูเขาไฟเขาโกรธเรื่องอะไรเหรอคะ
2: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
3: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบนี้บ้านเรือนพังหมดนะครับ
6: ไม่หรอกไม่สน

0: นตรีไงล่ะขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิ
1: ฮะ

0: ไม่ใช่แบบนั้นไม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: อนหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
2: เฮ้ยจบเรื่องสักที
0: ดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

0: It's a vulture.
1: What is it?
0: It's a violin.

0: volcano. A vase. A vulture. A violin. A volcano.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Voucher? Violin? Vest? Vest? Good job!
1: What is it?
2: Volcano. Voucher. Violin. Violin. Good job.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิล
1: ป์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่าอร่อยนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่

0: ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหม
1: ตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะ
0: ไม่ไหม
1: ้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้
0: ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้
0: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
0: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
1: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
0: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โจขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตีนะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัว น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับ

เหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่เลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่น้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮ่าของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เอ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: มือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ตรงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกุ๊กว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้

0: แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
1: ผู้ตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เอ๋แหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
0: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้ะ
0: แม่จ๋า
1: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องยิ้มพรมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊ปได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างงั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ๊ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนี้

0: ล่ะจ๊ะ
1: ก้ามังอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
2: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
3: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถไม่นะ
2: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
3: คุณยายอ่ะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช้กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
2: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
1: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปอกลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปเหมือนผัดตาดำๆของเบต้าแมน
3: ผัดเขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
1: ผัดเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
3: แล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
1: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็ตัดลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
3: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
1: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสับบ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบล็อกโคลี่ต้มแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
3: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของนายพิเศษไม่มีขายที่ไหนฮะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซนแล้วเนี่ยโอ้ยแก๊ปพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบเตอร์แมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องหนึ่งนะ
4: ไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้เออแล้วก็ร้านนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ร้าน20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเอ้ยอยู่ไม่ได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเป

0: ปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเราจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่า

นะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้

0: ย้อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นขุนพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นายโอ้นาย
3: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
4: หนึ่งสองสามสี่ห้าอากันหรือยัง
5: เด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
6: ฮะ
7: อะคุณโป
5: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็ก
4: ๆได้เลยครับ
7: เราไปเล่นกันต่อครับ
0: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฮอง
7: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
5: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวล่ะคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
4: เย้
0: ไ
4: ปเลย
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
3: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ
4: ๊บเฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะเย้เย้เย้บินได้จริงด้วยเฮ้ย
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
4: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยเอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางไกลไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
4: เข้าดูครับ
0: ดีมากเอาไป
3: หัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
8: อ๋อมิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด

0: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับโป
1: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
2: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
1: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
3: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
4: แต่ว่าดูยังไงยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
4: งงเลยฮะนู่นๆมีป้าบินด้วยไหนๆๆขอดูด้วยสิ
0: บินได้เป็นไปได้ไง
4: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
1: เห็นไหมล่ะปู่บอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปยังปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
5: เฮ้ย

0: แล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโพ
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำพวกหลานคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเคน
4: กับตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วส

0: ถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผนที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
2: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย้งงงงง
4: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
4: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
0: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
4: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้อันเนี้ยนะ
4: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: ครับโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
4: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
4: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
0: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไม่ทันละมาเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
2: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
2: ครับ
1: ตามมาเข้ม
2: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะ
6: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
0: ชัยย
4: อเบาๆสิ
1: เบาหน่อย

0: แล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
1: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานหลานพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
2: คุณพระแค้นใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอนามัย
1: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาละครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นกุ้งสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คนโ
0: ป้เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: คุณ
0: ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างนึงจะได้ไหมล่ะ
1: อะไรล่ะครับคุณโป
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามมาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของ

0: กดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณและน้องจีจี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกเราทีม
2: จีจี้ไฟติ้ง
1: สโลแกนของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
3: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอว้าวเก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวางค
0: ่
2: ะ
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อยังไม่ใส่กันตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอะ
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู
4: ่แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
5: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: อ๋อถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
5: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
5: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
5: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
5: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
5: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
5: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
5: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม
5: ่เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
5: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
6: คะนิดเดียว
3: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากไปอะไรตกขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
6: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
6: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
5: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
5: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
5: ก็มีอะไรบ้างคะ
6: มีกอล์ฟครับ
5: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้าหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
6: 70ครับ
7: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
6: ครับ
7: 270
5: 70ทำอะไรได้อีกครับ
7: ทำอะไรได้อีก
6: เทควันโดครับ
7: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
5: ลองๆๆ
7: นี่ๆเดี๋ยวปึ๊บอ
5: ย่าเตะโดนพี่ถอยนะ
7: ปึ๊บ
5: โอ้โห
7: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาล่ะครับวันนี้สู้ไหม
6: ครับ
7: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
5: ค่ะ
7: เอาล่ะครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
8: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
7: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
9: พ่อครับ
10: ครับ
9: ท่านซันขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
10: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
9: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
10: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
9: มีจริงๆในเกมครับพ
10: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
9: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
10: ่
9: อ
10: ครับ
9: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
10: หือ 20,000 สันซันสันซันรู้ไหม 20,000 น่ะสันซันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
9: เพราะมันสนุกครับ
10: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
9: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
10: ้
9: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม่
10: อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันักต้องการที่ม้าบินตัวนี้
11: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
9: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
11: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
9: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
11: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
9: ก็มันเป็นแหล่งไอเทมอ่ะพ่อ
11: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
8: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
7: น่าล่ะครับ

0: ือ Cyber Story ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
1: ว้า
0: วอุ๊ย AA BB เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
2: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ
0: สำคัญเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
2: ่คิดได
0: ้ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
3: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
3: คร
0: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
3: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A มั้ยเคยฮะเคยมั้ย
3: เคย
0: ใช่มั้ยครับคุณแม่เคยสอนแบบเค้าเคยมั้ยเค้าเคยที่จะแบบแม่ซื้อเค้าเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
4: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
3: Minecraft มีเยอะเลย
0: ผ
4: ม Minecraft
0: เกมนี้เค้าต้องมีซื้ออะไรแบบนี้มั้ย
4: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
4: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อมั้ยอยากเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
4: เคยอยากซื้อมั้ยคะ
0: เคยมั้ย
3: เคยครับ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
3: บอกพ่อคร
0: ับบอกพ่อพ่อซื้อให้
4: พ่อซื้อให้มั้ยคะ
0: พ่อซื้อให้มั้ยซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อ่ะบอก
4: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
3: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
1: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
3: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่มั้ยคุณพ่อมาบอกคุณแม่มั้ยนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
4: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกมั้ยใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
3: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
3: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
3: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
3: ไม่
0: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
3: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
3: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่ที่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
3: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกข้อ A
4: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
0: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือก A นะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับ

0: เอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
1: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
1: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
1: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
1: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
1: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วถึงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีข้อบีฮะ
2: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
2: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
1: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
2: ใช่
1: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อย่างเดียว
1: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
1: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: เออน้องอายุเท่าไหร่นะ
1: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
1: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
0: ัง
1: ไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีพูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: เ
3: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปียบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับ

0: ดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองอะนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิดคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
1: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
1: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่ลำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: ต
0: ้
2: องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
1: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
1: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
2: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
2: มีคร
0: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
2: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
2: เล่นอะไรเยอะแยะ
3: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
0: เล่นๆอย่างเช่น
2: แบบตีเล่นของเล่นครับ
0: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
2: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได
0: ้เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
0: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ยทุกคน
3: ค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
3: จริงจังมั้ย
0: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
3: ทีนัทสู้ได้มั้ยคะ
0: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
3: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
3: ใกล้แพ
0: ้แพ้ทำไงครับ
2: เขาเล่นต่อแพ้
0: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
2: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุ๊ดเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: ใช้กฎกติกานี
3: ้ทำมาทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่าง

0: นี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค่ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอ
1: าเอาเลยครับ
2: น
1: านๆๆๆตอนนี้ชมน้องเร็วมากครับ
0: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ๆท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาค

ตอนออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% นะจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนๆของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะครับพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษร
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและตอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน

0: คน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันยังมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นคุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำ

ทำให้การเหนื่อยนี่ไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีขี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะ
3: คะ
2: จะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมียืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
4: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
5: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
5: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะ
3: คะ
2: ตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลนะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: ที่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่

0: งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

คำตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อก่อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิ้นสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิ้นสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระนี่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มอง

มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บเจ็บก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็หมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: ำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายๆธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
1: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
1: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีสิ
0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: เห็นที่ตา
0: ล่
2: าเนี่ยนี่ไงนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นละทำยังไงดีอะ
2: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: โอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
1: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได้
2: แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
1: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์เรียกว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กด
3: อย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอะค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: ไม่ได้กลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอะ
3: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกกลุ่มคนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ละค่ะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อ
2: ันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แ
2: ปลกน
0: ี่อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
2: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
3: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
3: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิว
3: ค่ะ
0: ของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
3: า
0: ะ
3: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์

0: คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเซียนหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
1: กดหน้ากดโชว
0: ์เราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
1: อันนี้ค่ะค่ะเคยเห็นตามท้องตลาด
0: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลท์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กัวฮอก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักแต่แบคทีเรียบ้านๆนี่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านนี้ก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอ่ะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
1: ิ
0: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
1: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
1: ใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออก
0: นี
2: ่แต่เป็นวงกลม
0: ใช่
2: เป็นหล
0: ุ
2: มรอยหลุม
1: เป
2: ็
1: นรอยหล
2: ุ
1: มแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
0: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดออกม
1: ัน
0: กลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันเนี้ยจะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
0: ค่ะ
1: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
1: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
0: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: มันเจ็บไหมคะเลเซอร
0: ์เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวก pulse dye laser 595 นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดง

0: ฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะแล้วก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC เลเซอร์แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO เลเซอร์นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yak fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
1: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
1: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
0: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในช่วงยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆเราก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
0: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่สองมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
2: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
1: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
1: เมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
1: นี่เลยแมสมีใครเป็นบ้างผมขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask ใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใส่ก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมอะผม ผมเป็นสิวตอนใส่แมส
1: ผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้

0: นเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆแล้วค่ะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัวโอนะคะที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
1: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอ่ะ
1: แล้วก็คือสีดำก
2: ็สีดำเต็มเลยนะ
1: แฟชั่นไง
2: ใช่
1: แล้วม
2: ัน
1: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่นี่
1: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเนี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
1: สะสมไขมันเข้าไป
2: ตอนนี้คุณคิดอันนี
1: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
1: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยินพูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
1: คาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
1: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
1: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
2: ใช่
1: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะอันนั้นก็ต้องระวัง
1: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
2: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
0: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
1: ใช่มีโรคอะไรไหมคะ
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก7-8ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็ส สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปให้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวอะไรบ้างคะ
0: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยแล้วก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสก์แมสก์มีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสก์เนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเหนอะหนะถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่พึ่งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

มาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอด

0: มาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บ ทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
2: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
2: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
2: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
2: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
2: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชิน
2: อ
1: ย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
2: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
2: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
2: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
2: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
2: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
2: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
2: อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ปะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
2: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างน
2: ี้ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
2: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
2: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
2: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
2: ผ
1: ู
2: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
2: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คน คนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
2: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
2: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
2: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
2: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
2: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
2: แกล้งในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
2: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าพบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
2: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
2: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
2: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
2: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
2: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
2: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
2: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
2: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่ง
2: ค่ะ
1: จะขับเกียร์สี่เวลา
2: พุ่งตลอด
1: เลยนะ แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
2: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
2: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
2: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
2: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเน
2: า
1: ะจะลองทำดูดีไหม
2: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
2: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
2: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
2: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
2: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้รับการดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
2: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
2: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
2: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่
2: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
2: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
2: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
2: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
2: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
2: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
2: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้เขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
2: เขาก็จะโอ๊
1: มาใหม่มาใหม่
2: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
1: ใช่ไหมคะ
2: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
2: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
2: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
2: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
2: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอ

และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลเกาะการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้า
3: ระบายเลย
4: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถ

0: ตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
1: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
1: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
1: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสานาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: สงฆ์
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
6: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป
1: ์แล้วโอ้โหโอ้ยได้คะแนนยังอยู่ในนี้อยู่ได้คะแนนอยู่เอาละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่พี่โจประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นเกมใหม่ๆเอาไปเล่นกับหลานๆน้องๆข้างๆบ้านนะครับจะบอกว่าน้องเคยเล่นกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับลูกคางนะครับที่มันจะหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาหมุนบนกระดานที่มีแถบสีอยู่แบบนี้นะครับก็แล้วแต่วิธีการเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นลูกคางแบบนี้กันบ้างหรือเปล่ามีลูกคางแบบนี้อยู่ที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าครับคิดว่าบางคนมีแต่บางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาอะไรนะครับพี่โจประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับนี่เลยนะครับเพียงแค่เรามีนี่ครับลูกปิงปองแล้วก็ฝาของกระป๋องหรือว่าขวดที่เป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มารวมร่างกันให้มันกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะว่ามันจะรวมร่างกันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงสำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับตรงนี้ในมือพี่โจนะครับมีลูกปิงปองกับฝา

นี่อยู่นะครับเริ่มด้วยการลากเส้นที่ลูกปิงปองของเรากันก่อนนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งลูกตรงนี้นะครับของลูกปิงปองนะครับพอลากเส้นเสร็จเรียบร้อยไปตัดครับนี่อันนี้เราก็รอไว้ก่อนคราวนี้มาระบายสีครับใช้สีอะคริลิกนะครับจะใช้สีเหลืองระบายไปบนฝาตรงนี้นะครับระบายไปเรื่อยๆจนสีแห้งสนิทระบายทับอีกสักชั้น2ชั้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับระบายด้านในด้วยนะครับคราวนี้มาระบายลูกปิงปองกันบ้างพี่โตใส่สีแดงเข้าไปแล้วกันอย่างสีแดงตรงนี้นะครับเอาละตรงนี้นะครับตอนที่ระบายไปเนี่ยสีมันอาจจะดูแวววาวเงาเงานิดนึงแต่พอสีแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับด้านๆออกมานิดนึงนะครับแล้วก็มากะระยะประมาณดูตรงนี้นะครับทากาวแปะแต่ก่อนที่จะทากาวแปะนะครับพี่โตตกแต่งลวดลายไปก่อนเลยดีกว่านะครับคราวนี้วิธีการตกแต่งลวดลายจะใช้สีสันต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นจุดๆนี้นะครับแล้วก็สีชมพูอ่อนสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็ใช้สีส้มนะครับเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนเอาละประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นำฝาหรือว่าปลอกของปากกาเมจิกของเราเนี่ยที่หมดแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาปากกาเมจิกตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาออกแบบนี้ใช่ไหมครับทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยถ้าเราเอาฝาเขามาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวพอไส้ปากกาโดนลมไปนานๆมันจะแห้งครับมันจะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตแนะนำว่าให้ใช้ปลอกปากกาจากปากกาที่หมึกหมดแล้วนะครับเราก็มีอันที่หมึกหมดแล้วอันนึงนะครับคราวนี้ก็มาทากาวแปะกันดีกว่าแปะให้ถ่วงน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางกลางคราวนี้ก็มาทากาวที่ฝาด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปเอาละครับแปะลงไปตรงกลางกลางเหมือนกันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับรอให้กาวแห้งครับผมพอกาวแห้งเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละตัวลูกข่างของเราเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาทำจานรองกันดีกว่านะครับใช้กระดาษลังครับใหญ่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้น้องๆหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ๆตัวของพี่โตก็มีฝาของกล่องหรืออะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับลากเส้นรอบวงมาแบบนี้นะครับก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็มาทำวงเพิ่มเติมนะครับน้องก็อาจจะไปหาจานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นที่เล็กลงมาตรงเส้นขอบในการตัดเส้นให้คะแนนกันตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาสีสันอะไรยังไงมาระบายให้เป็นวงกลมตรงนี้นะครับจะระบายทับลงไปก็ทับลงไปแนวแถบตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้คะแนนเยอะสุดใส่สีแดงเข้าไปข้างในสีชมพูนะครับคราวนี้เป็นสีน้ำเงินเอาละครับก็ระบายให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่พี่โจเว้นไว้เนี่ยตอนนี้ระหว่างช่วงสีแดงกับสีชมพูก็แห้งดีแล้วนะครับสีมันก็จะไม่มาผสมกันกลืนกันแล้วสีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็ระบายให้เต็มวงเสร็จปุ๊บพอแห้งปุ๊บเราก็อาจจะใส่สีในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปว่าอยากจะใส่เป็นสีอะไรนะครับพอแห้งเสร็จระบายเรียบร้อยครบทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองนำลูกข่างของเรานะครับมาลองหมุนดูนะครับว่ามันจะอยู่ในสีไหนอะไรยังไงได้คะแนนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกแบบเพิ่มเติมให้มันแบบดียิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนี่ครับโจใช้เป็นแผ่นซีดีครับผมนี่แล้วใช้ลูกปิงปองแปะลงไปนะครับกับตรงกลางด้านล่างนี้แล้วก็เป็นฝานะครับนี่เห็นไหมครับตัวทำมาอีกอันนึงคราวนี้ไม่ได้ระบายสีด้านในแต่ระบายสีด้านบนตรงนี้นะครับสีที่ใช้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแทนที่จะเอาสีมาแต้มเติมเข้าไปใช้เป็นเชือกครับเชือกที่เป็นสีต่างๆนะครับ

0: ทคนิคการเล่นต่างๆตรงนี้นะฮะแค่อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวเราแค่นี้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็นเกมนะครับแล้วเอาไปสนุกกับเพื่อนได้จริงๆน้องๆไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับบางทีเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้เราลืมวิธีการที่เราจะทำงานศิลปะแบบง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับเอาละครับใครที่มีไอเดียอะไรเจ๋งๆอะไรยังไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาอวดกันอยากจะมาให้พี่โจแล้วก็ทีมงานสอนศิลป์ได้ดูหรือแม้แต่สมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นได้ดูนะครับส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่ามีใครส่งชิ้นงานหรือว่าผลงานอะไรมาอวดกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์โหมาดูจดหมายของน้องเด็กชายเหนือชนเงินขาวนะครับป.3/2เขียนลายมือสวยมากเลยนะครับลายมือเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับบอกว่าชอบดูทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นนะครับชอบดูสอนศิลป์บอกรายการที่ทำให้เด็กๆมีจินตนาการในการวาดภาพอีกด้วยนะครับปั้นดินน้ำมันพับกระดาษรู้สึกสนุกมากๆครับเนี่ยแล้วก็มีผลงานมาอวดพี่โจเลยนะครับจากเด็กชายเหนือชนเงินขาวป.3/2โรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เป็นรูปทะเลนะครับท้องทะเลของตัวน้องเหนือชนชื่อเท่มากเลยนะครับเด็กชายเหนือชนสวยงามมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเหนือชนนี่เก่งมากเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เด็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ป.3/2ใช่ไหมคราวนี้เป็นอนุบาล1/3นะครับชื่อน้องยาหยีครับน้องยาหยีเด็กหญิงวฤทธรพุทธิชาตินะครับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นะครับหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ส่งเป็นรูปกระต่ายนะครับเป็นรูปกระต่ายแล้วก็ตัวน้องยาหยีถือรูปกระต่ายมาบังหน้าตัวเองแต่ว่าก็แอบเห็นฟันยืนมานิดนึงแล้วว่าเป็นยิ้มยิงฟันน่ารักเชียวแหมกำลังโชว์ชิ้นงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะครับขอบคุณน้องยาหยีด้วยนะครับอนุบาล1/3เองนะครับวาดมาน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายที่ส่งมาอวดชิ้นงานแบบนี้นะครับเหมือนกับน้องเหนือชนที่ส่งมาก็ตู้ป.น.12ปน.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าชนกับน้องๆหลานๆข้างๆบ้านก่อนจริงๆเวลาที่เราได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆกับน้องๆแบบนี้เนี่ยพี่โจรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังเยอะดีนะครับไม่รู้ว่าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราจะมีพลังในการทำงานศิลปะพลังในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างนี้เยอะหรือเปล่าถ้ามีล้นเหลือวันนี้เวลาหมดแล้วรอติดตามพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับย่า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศจะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน e-sport master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตน้องจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์
วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นค
คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหื้ย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮึออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้น

0: ขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอา
2: ฉันด้วยสิ
0: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
2: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวันนี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
2: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจัตวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่
0: ที่
1: หนาครับ
0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
0: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้โหวันนี
0: ้ทำไมคะ
1: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
0: ชีวิตของเรา2คนใช่มั้ย
1: นี่หน่าพี่น้องกี่คนครับ
0: มี3คน
1: 3คนเท่ากัน
0: มีโอ้
1: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
0: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
1: ัน
0: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
1: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
1: กำลังเฮี้ยวเลย
3: ใช่ครับ
4: ปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
0: แย่งของเล่นใช่ไหม
4: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
1: ันดับ1เลยฮะ
4: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอะจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
1: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
4: ๆแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
4: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิด

0: การทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: น้องเพชร
4: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
3: ดูทีวีเล่นเกม
4: เคยทะเลาะกันไหมคร
3: ับ เคย
4: ปกติใครเริ่มครับ
3: น้อง
4: ทำไมเราถึงไม่ทะเลาะกันล่ะ
3: น้องแกล้งเลย
4: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
3: 2ครั้ง
4: แล้วใครชนะครับเฮ้ยชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องใครชนะเพราะอะไรหมอ
3: ให้จับใช้กำลัง
4: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
3: ตี
4: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
3: ไม่ดี
4: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมเราสนุกเหรอ
3: สนุก
1: จากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
5: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
5: ที่บ้านจะเวลาเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
6: คิดว่าสำเร็จครับเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
6: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
6: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูพันธะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
7: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู
8: ่
1: กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้อง
8: ช่วยเก็บของเล่นในเนี้ยให้หมดภายใน5นาทีโอเคไหม
1: นี่มีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
7: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
5: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
5: ที่บ้านจะเวลาเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
7: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
7: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
8: หรือแล้วเราต้องเก็บใช่ไหมเวลาเราได้ทีช่วยเก็บนะคะให้เป็นแบบเด
1: ิ
8: ม
1: ทีมงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
7: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
6: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
6: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
6: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
7: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ

0: ามัคคีกันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
0: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
2: เราไม่ได้แย่งของเดียวเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชั้นของนี้เป็นของชั้นของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
0: เป็นทีมเดียวกัน
2: ใช่แล้ว
1: แบ
0: บนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาๆและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
5: ธันวา
6: ข้าวปั้น
4: ใครดื้อกว่ากันครับ
6: ธันวา
4: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
6: เคย
4: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
6: ของเล่น
4: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
6: ธันวา
4: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกัน
7: ตีกัน
4: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
6: ตี
7: ไปตีตีตี
6: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
4: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
6: ับ ไม่ดี
7: ดี
1: ต่อไปน้องปันปัน
4: ชื่ออะไรครับ
8: เปาเปา
9: ปันปันค่ะ
4: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
9: ลิโก้บาร์บี
4: ้เอ้าแล้วมาแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
9: แย่งเพราะว่าปามาแกล้ง
4: แล้วเวลาพี่เปาแกล้งปันปันทำไงอะครับ
9: ก็แกล้งคืน
4: ทะเลาะกันไหม
9: ทะเลาะ
4: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
9: ค่ะ
4: ทะเลาะคืออะไรคะ
9: ทะเลาะแย่งของเล่น
10: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
11: นี
10: ่ไซเรนครับ
4: อยู่บ้านชอบทำอะไร
10: เล่นเกม
4: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
10: เคยครับ
11: เล่นเกม
10: ใช
4: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
10: ไม่ดี
4: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
10: พ
4: ่อพ่อทำย
10: ัง
4: ไง
10: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
4: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
10: เลิกครับ
4: แล้วเราทำไงกัน
10: ต่างก็ต่างอยู
12: ่เลยโอ้ยโ
13: หเนาะนี่อาปืนเจ็บ
1: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
14: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
14: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
14: ่ไม่ตีค
1: ่
14: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อนว่าเป็นยังไง
15: หยุดตีครับ
1: หยุดตีกัน
15: แล้วก็ไปดูกล่อง
1: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
15: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
16: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
17: มาดูธันวาและข้าวปั้น
1: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับ

0: ำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
1: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
2: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
2: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
2: ่ไม่ตีค
0: ่
2: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อนว่าเป็นยังไง
1: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
0: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
3: นี่หัวเราะหรือร้องไห
1: ้เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได้
0: ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
1: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
4: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
4: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับ
1: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันเคลื่อนได้ฮะมันเคลื่อนได้บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได้
1: ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซนนี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
3: านงาน
0: โคตรครับแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
1: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
5: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
5: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
5: แน่นอนครับ
1: และปรากฏว่าใช่มาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้โหมาเจอ
1: แล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
6: บรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
6: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
7: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตมั้ยคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได้
6: อย
7: ่
6: างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
4: เดี๋ยวผมปิดนะคะ
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม
5: เอา

0: จริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม
1: ครับ
3: คนที่โยนโดนค่ะหนึ่งปั๊บเลยค่ะ
1: หนึ่งปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่ใช่
1: ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงครับพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์ตอนนั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถูก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
4: ใช่
0: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองวิธีการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างค่ะ
5: จริงเปล่าถ้างี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: ตัดเจ็บ
5: เจ๊บอกเราชกคืนเปล่า
6: เดี๋ยวดูเราเขาเรียกว่ามวย
5: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะคุณพ
7: ่
5: อ
7: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
5: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
6: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
8: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนมั้ยโอ้เป่าเพี้ยง
6: เป่าของเป่า
8: เป่าเพี้ยงเป่า
5: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
6: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตี
5: ไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
6: ก็แบมือ
5: เอา
6: ไม่ตีเหรอดีไปแล้ว
7: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
0: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
7: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
5: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
6: กอด
8: ไหนโชว์สิ
6: อยากกอดนะสิ
8: น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
9: รักครับ
8: รักเท่าไหนครับ
9: รักเท่าเยอะ
8: แล้วน้องนัทล่ะคะ
10: เท่าท้องฟ้า
8: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
10: ก็ทั้งโลกอะค
0: ่
10: ะ
0: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
8: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: นี่น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะ กันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้ง

0: กติกาไว้4ข้อ
1: ครับ
0: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
1: อขอรอ
0: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
0: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
1: อ๋อนี่ฮะ
2: อุ้ยดีมากเลย
1: กดนี้เลยที่กดนี้ให้ได
2: ้คุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
3: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
2: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คําตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทําให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคําว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วมึงบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาท้อถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
2: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
1: เล่นครับ
2: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
4: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจําได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจําได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
2: ้
4: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
2: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามที่ครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
1: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
5: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
6: อ
5: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
1: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปากับน้องปันปันนี่ครับ
7: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
1: โอ้ยเหรียญทอง
2: ได้กำลังใจนะคะ
1: ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบดึงปุ๊ดเลยพลังมาเลย
2: น่ารักมากมาก
4: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
1: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
2: น่ารักมาก
1: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: เข้าบ้านธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
1: โอ้โหขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
8: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
1: เป็นโอกาส
2: มาถึง
1: นี่ครับ
2: อีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
1: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
9: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
2: น่ารักมากมาก
1: ขอบคุณ
2: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
4: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขนาดเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
1: ใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
2: นะคะ
4: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
1: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับ

0: เรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
1: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีและส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
1: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
0: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
1: ใช่ครับ
0: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
1: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห
2: ้
1: ความรู้สึกของคนถูกว่าครับ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
1: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
3: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
3: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
3: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
0: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับคุณแม่ครับ
4: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
2: ้ค่ะ
4: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
0: ตีเลยเหรอครับแม่
4: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
0: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
4: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ขอโทษลูกไปนะ
4: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
2: แฮปปี้เอนดิ้ง
0: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
3: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
0: บวกกันไว
2: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะ

0: ะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
0: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
1: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจ
0: ก
1: ็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
0: ปั้นเลยนี
2: ่
1: ปั้นเลย
2: ดินน้ำมันคิดถึงเน
1: า
2: ะ
1: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาลายคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
0: แล้วแต่จินตนาการของเด็ก
1: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
2: ้คราวนี้เรามาด
0: ูพ่อแม่บ้าง
2: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่อ้อค่ะแล้วก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
2: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
1: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
0: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
2: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
0: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่
0: สู้สู้สวัสดีครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น

0: กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดิยตาลชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
1: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนนี้เป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุสึครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
1: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
4: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอะ
1: 16ครับ
0: 16
4: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
1: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
1: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
1: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
1: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
4: ก็เป็นคู่กัน
1: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
4: ใช
0: ่
4: คร
0: ับ เล่นคู่กัน
4: ใช่ครับ
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
4: ก็แสดงนิดหน่อยคร
1: ับแสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย่าง
1: นั้น
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
1: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
1: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
1: เราต้องทำที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
0: ท่าอะไรอ๋อแล้วต้องไม่คิดท่าเพิ่มเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
1: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
1: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เราอะ
4: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
1: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
1: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: เราอะ
4: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้นี่อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
4: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
1: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
4: ใช่ครับ

0: เล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
1: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
0: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
1: โดนเพื่อนแกล้งด้วยตอนเด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
0: ใช่ครับ
1: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
1: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
1: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
1: เช้าถึงเย็นตั้งแต่ไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
1: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
1: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ผมก็แอบไปบางที
1: ขอแอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อยด้วย
1: ก็คือ
2: ว่าไปทุกครั้ง
1: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากลา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
1: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
0: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
1: อืม
0: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
1: อ๋อแล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
1: อ๋อตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันครับก็เลย
1: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
1: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
1: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เหวี่ยงหมัดสเปซสปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
1: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
1: ก็เลยเอามาใช้ห้องมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
1: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
1: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
1: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
1: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
1: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
1: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
1: ครับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
0: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึ
1: กครับ
0: โค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
1: ก็เลยมาเจอซัน
0: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
1: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
0: ประมาณม
2: 2
0: ประมาณนั้นครับ
1: ม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
0: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่
0: นเต้นมาก

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆ เราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้าน

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวฮะยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตๆอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค่
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช
0: ่วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โอ้
2: กว่าจะกินข้าวแล้วอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไร
1: กินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเร
2: ื่อ
0: ย
2: ใช่ครับ
1: จน
2: เดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัวหนึ่งเดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับ แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมากเลย

0: ราชกให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
2: ใช่ครับมันจุกเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่พี่มันโดนเสื้อเฉยนี่ว่า
3: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
3: ้ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
3: ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: 4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
3: ก็ฝึกครับ
1: เตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ยูยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
3: ้
0: ยูโดก็ต้องรู้
1: ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
1: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
5: มันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยสามารถสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่ไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยูสึมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
3: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้ถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
3: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนนิ่งเฉยแล้วก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
3: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ใช
0: ่แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันค

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆนะเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบ
0: การเป็นกรที่ด
1: ีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นก็ผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขามันก็คงดีถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอีกอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อน อะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะขับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
0: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
1: ับ ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
0: ก็คือมีคนควบคุมอยู
1: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
0: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
1: มี ก็ไปดูสิเวลาละครละครอะไรเงี้ยเด็กก็ออกมาเด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้ตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องนะคะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร้องแล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
0: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆแล้วเด็กน้อยเต้นตาม
1: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
0: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเลียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนนึงที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬาอยู่สู่ระดับประเทศอันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหมมันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแต่ละแบบ
1: ใช
0: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่
0: จากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12ตรงเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
2: เฮ้เอาเฮ้เ
1: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

0: กินแฮะแน่นอนเดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะจ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
1: มาแล้ว
0: อ้าวไม่เอกมาพอดีเลยมาทานกันเถอะ
1: ทานเลยนะ
0: อร่อยอร่อย
2: งั้มงั้มอร่อยอร่อยอ่ะ
3: ยัมมี
0: ่อร่อยมากเลยข้าวสวยถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
2: เออไม่เอกว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
1: ๆอ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it?

0: A violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: อ๋อคืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออร์เคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะเอองั้นนี่เลย
1: What is it

0: A voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหขอบคุณนะเจ๋งไปเลยแม่เอก
1: นี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอWhat is it?

0: ใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยแล้วมั้ง
1: นิดหน่อยนะ
0: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
2: ก้าวก้าว
3: ยินดีต้อนรับสู่งานแสดงดนตรีครับ
0: ว้าวคนเยอะจังเลย
1: ฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
3: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
0: เริ่มแล้วเริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: นี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
1: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดียวไวโอลิน
0: ว้าวไวโอลินฮะเอ้ยดูสิหมูหยองดูสิโอ้ยไม่เอกไม่บอกกันเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้วเชื่อเลยเอ๊ะไม่ใช่ล่ะนี่มันอะไรเนี่ยหมูหยองตื่นตื่นเสียงแผ่นดินไหวอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
2: แบบนี้แย่แน่เลยอ่ะ
0: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้างพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
2: อันตรายนะข้าสวยกลัว
3: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
3: ได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
3: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี
4: ้นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: What is it?
5: A volcano. A volcano.
4: แบบนี้พังหมดพอดี
0: คุณพิธีกรคะภูเขาไฟเขาโกรธเรื่องอะไรเหรอคะ
1: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
4: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบเนี้ยบ้านเรือนพังหมดนะครับ
6: ไม่หรอกไม่สน

0: ตรีไงล่ะขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิ
1: ฮะว่าไงนะ
0: ไม่ใช่แบบนั้นแม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: อนหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
2: เฮ้ยจบเรื่องสักที
0: ดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

volcano.

0: A volcano. A vase. A vulture. A violin. A volcano.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play
1: What is it
2: Voucher Violin Vest. Vest. Good job.
1: What is it?
2: Volcano. Voucher. Violin. Violin. Good job.

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่า

0: ใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาเป็นตัวใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกําหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมา

ให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมินมินนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เอ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: ยี่นี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: แหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: เอาละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนเป็นภาพเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อน

0: ให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วแล้วก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันและก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
1: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
0: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
1: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
2: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
3: โอ้เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
1: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
2: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
0: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
1: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
1: แม่จ๋า
2: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: นี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โฮ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งนายก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊ะได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่แล้วครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้ยทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โหแก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอ่ะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผักตาดำๆของเบต้าแมน
0: ผักเขียวๆข้างบนหัวนี่ล่ะครับ
4: ผักเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นผักแตะลงไปได้เลย
0: ฮะแล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่ล่ะครับ
4: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงเริ่มได้กินเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็ตัดลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
4: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสับบ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีต้มแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
0: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะของใหม่พิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะเจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบต้าแมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซะแล้วเนี่ยหอยยักษ์พวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกัน

0: ขอฉันด้วยกล่องหนึ่งนะ
1: ไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
2: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมาเลย
1: จริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
2: ฮะ20กล่อง
0: ส่วนผมก็ขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยนะครับ
2: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นยึกยักยึกยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่จะเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋งส

0: ย้อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นขุนพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นายโอ้นาย
3: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
4: หนึ่งสองสามสี่ห้าอากันหรือยัง
5: เด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
6: ฮะ
7: คุณโป
5: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็ก
2: ๆได้เลยค่ะ
7: เราไปเล่นกันต่อค่ะ
0: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
7: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
5: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้
3: ใ
2: จ
3: เย็น
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
3: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
8: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
3: เย้เย้เย้บินได้จริงด้วย
8: เอ้ย
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
8: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยเอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางไกลไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
2: เขา
0: ด
2: ูครับ
0: ดีมากเอาไป
3: หัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
9: อ๋อมิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
8: เย้ย
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลา
7: ดนั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
5: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่
5: แต
0: แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
10: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
8: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็น
8: ไหมล่ะงงเลยฮะนู่นมีปลาบินด้วยไหนขอดูด้วยสิ
7: บินได้เป็นไปได้ไง
8: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปู่บอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
2: เฮ้ย

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโ
1: พจริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนต์คลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: โอ้โหแล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
4: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: พวกหลานๆคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเท
4: นกัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: สลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้เฮ้ยงงี้งงี้งง
0: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
2: แล้วแบบนี้พวกเขาจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้อันเนี้ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: ครับพร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหลงเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: มาเคลม
3: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยยอ
0: เบาเบาสิ
1: เบาหน่อยนั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
6: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
2: รอดแล้ว
1: เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าพูดกันเลยดีกันนะ
0: คุณพระเคนใจดีที่สุดเลย
1: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าเล่นแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขอันตราย
6: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
7: ลัคกี้เหรอ
1: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
6: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
1: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
2: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
1: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
2: คนโ
1: ป้เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
7: คุณโป้
1: ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
6: อะไรล่ะครับคุณโป
1: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
7: ได้แล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตรงนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างและเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: ทีม
2: GG Fighting
1: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
3: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำอะไรทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูแม่เคยดูแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอ่ะ
2: กวาง
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุชและน้องดีนานะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีม
7: เมกาดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
9: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
9: ไม่ได้

0: พราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
1: ใช
0: ่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
1: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
1: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไม่รู้ชื่อดีนานเหมือนคนแบบเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
1: ดีนานนาน
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
1: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
1: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
1: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
2: ค่ะนิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
0: ยอมรับซะด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
2: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
2: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
1: กีฬาก็ส่วนอาจารย์เน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
1: ก็มีอะไรบ้างคะ
2: มีกอล์ฟครับ
1: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟมีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหน่อยดูหน่อยดิดีโอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
2: 70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
1: ครับ
0: 270
1: แล้วทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
2: เทควันโดค่ะ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
1: ลอง
0: นี่เดี๋ยวป
1: ึ๊บอย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
2: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
1: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
4: พ่อครับ
5: ครับ
4: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
5: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
4: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
5: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
4: มีจริงๆในเกมครับพ
5: ่
4: ออ
5: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
4: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
5: ่อครับ
4: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
5: หือ 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
4: เพราะมันสนุกครับ
5: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
4: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
5: ้
4: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม
5: ่อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้
6: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
4: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
6: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
4: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ
6: ่อแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
4: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
6: พ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือ Cyber Story ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
7: ว
0: ้
7: าว
0: อุ๊ย AA
8: BB
0: เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
1: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
1: ่คิดได้ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
2: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
2: ครับ
0: อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
2: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
2: เ
0: คยฮะเคยไหม
2: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
1: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
2: Minecraft มีเยอะเลย
1: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
1: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
1: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้เป็นไง
1: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
2: เคยค
0: ่
2: ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม
2: ่บอกพ่อคร
0: ับ บอกพ่อพ่อซื้อให้ไหม
1: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
1: หนูว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
2: หนูว่าหนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าป้าเห็นป้าก็หาให
4: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
2: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้ว

0: ต้องทำอะไรฮะ
1: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
2: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
2: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ฟไหม
2: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
2: ไม่
0: ใช่ด้วยเป็นคน
2: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
2: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
2: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
1: ค่ะคิดว่าตกลงกันได้
0: ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
3: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
3: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
3: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
3: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
3: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
4: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
4: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
3: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow. แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
4: ใช่
3: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
3: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
3: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
3: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
3: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็ม
0: เท่าน้องอายุเท่าไหร่นะ
3: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
3: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
3: ยากเป็นแบบพี่หอยค
0: ่
3: ะ
0: เอาแล้วอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
3: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
3: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีพูดยังไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉาดฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉาดฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
3: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
3: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
4: ข้อ B ค่ะ
5: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องอีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
6: คือผมไม่ได้อยากพึ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
7: ครับ
6: ผมแค่อยากได
7: ้
6: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
7: ม
6: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
7: เ
6: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
7: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
8: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
9: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
5: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่แม่การลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองอะนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่นะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดมั้ย
4: ตลอดค่ะ
5: เฮ้ย
4: เฝ้าตลอด
5: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
10: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
5: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
10: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
5: ครับ
10: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
5: ้
10: ย
5: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
10: ใช่
5: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกัน
10: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับผม
10: ต้องทำให้ดีตลอด
5: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
4: ค่ะ
5: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
4: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
5: ม
4: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
5: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
4: ตลอดจนโตเลยค่ะ
5: อ้าวอย่างนี้แล้วทางแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามันมีช่วงเป็นช่วงเวลา
11: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
5: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
11: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
5: ับ
11: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
12: ครับ
5: อยู่ครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างงี้มีไหม
12: มีคร
5: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
12: ไปเล่นนะครับ
5: เล่นส่วนใหญ่เล่นนะฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
12: เล่นอะไรเยอะแยะ
11: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
5: เล่นๆอย่างเช่น
12: แบบตีเล่นของเล่นครับ
11: เล่นของเล่น
5: อะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
11: มีไหมคะ
12: แบบ เหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
5: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
13: ฟันดาบ
5: ฟันดาบมีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
13: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
5: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
13: จริงจังมั้ย
5: จริงจังว่าเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
13: ทีนี้สู้ได้มั้ยคะ
5: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
13: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
5: เวลา
13: ใกล้
5: แพ้แพ้ทำไงครับ
12: เขาเล่นต่อไป
5: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
13: กัดกันด้วย
5: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
13: แรงไหมคะ
5: แรงไหมครับ
12: แรง
5: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
13: ผู้ชายสองคน
5: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
13: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
5: ใช้กฎกติกานี
13: ้ทำมาทำโทษให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
5: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้มงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
14: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
5: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
15: ค
5: ่
15: ะ
5: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี้น้องเร็วมากครับ
14: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่น้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: กึ๋ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: แหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วก็เอาชามช็อกโกแลตทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้ง

0: ช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
1: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
2: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
3: เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
1: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
2: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
0: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
1: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้ะ
1: แม่จ๋า
2: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอินพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊ปนายก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างงั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ละเนี่ย

0: ะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
1: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
0: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
2: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
1: ใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
2: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
0: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
2: 3,500 ค่ะ
0: ฮ่า 3,500 โอ้ยทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
2: ก็มันอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
0: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
1: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถ่ไม่นะ
0: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ้ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
1: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
0: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งละเนี่ย
2: กึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผัดตาดำๆของเบต้า
1: แถบเขียวๆข้างบนหัวเนี่ยแหละครับ
2: แถบเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
1: ฮ่าแล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
2: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดบนหัวเบต้าแมนซะไงแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาละกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็แปะลงไปก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
1: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
2: พี่จะต้องผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบล็อกโคลี่ป้องแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนพอจะเอาในหัวนี้ได้หรือยัง
1: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: แค่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของในพิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบตเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซนแล้วเนี่ยหอยจ๊ะพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
2: ไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมาเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้เออแล้วก็ร้านนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ร้าน20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอร้านนี้ร้านนี้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับ

สร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่อง

0: ใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

CG ร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ย้อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างงั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นขุนพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นายโอ้นาย
3: แบบนี้เขียวหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
4: หนึ่งสองสามสี่ห้าอากันหรือยัง
5: เด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
6: ฮะ
7: คุณโป
5: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็ก
2: ๆได้เลยค่ะ
7: เราไปเล่นกันต่อค่ะ
0: มาโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
7: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆเนี่ยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างงั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
5: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวล่ะคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้
3: ใจเย็น
2: จัง
3: เลย
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
3: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
8: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
8: ้
3: เอา
8: ให้ได
3: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: ละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางขวายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมดีมากเอาไป
1: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
2: อ๋อมิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
3: เย้ย
4: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลา
5: ดนั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
4: แต่ว่าคุณปู่ของฟัก

0: ผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณวานมากกว่านะครับ
1: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
2: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
3: แต่ว่าดูยังไงยังไงก็เป็นคุณวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
4: ่เห็นไหมล่ะ
0: งงเลย
3: ฮะนู่นๆมีปลาบินด้วยไหนๆๆขอดูด้วยสิ
5: บินได้เป็นไปได้ไง
0: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
1: เห็นไหมล่ะปู่บอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
6: เย
3: ้น่ารักจังเลยอ่ะ

0: แล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโผ
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนต์คลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำพวกหลานๆกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: แล้วตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเฮ้ยเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับจินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเข้ม
4: ตันพับจิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โห

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
4: เย
5: ้เฮ้ยงงงงงงงง
0: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้เนี่ยนะ
0: พี่ผึ้ง
6: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: ครับโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมาเฮ้ยจังหวะนี้เดี๋ยวชนว่ะเฮ้ยระวังด้วย
5: ทันเด้เฮ้ยเ
7: ฮ้ยตัวตายแล
5: ้
7: ว
5: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยทีคนเก่งต้องไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาจะไม่เก่งเลยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไอ้ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ

0: กับดักหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
2: ครับ
1: ตามมาลืมเข็มลืมเข็ม
3: ข้างหน้าคือท่านสมบัติแล้วล่ะ
4: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ใช่ย่อ
5: เบาเบาสิ
1: เบาหน่อย
6: เงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเ
1: งินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเง
7: ินแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานหลาน
8: เฮ้ยแมงม
2: ุ
8: ม
2: เบาๆเต้โอ้ย
1: โอ้ย

0: ก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเค้นเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
1: คุณพระเข้มใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขอนามัย
2: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าคนสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
2: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณปู่ครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณปู่นะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกคะ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คุณปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหมปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
2: อะไรล่ะครับคุณโป
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามมาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่า

0: หนูนิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DL1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV1 ถึงช่อง DLTV6 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาล่ะมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: GG Fighting
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
4: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอ wow. เก่งจังเลยอ่ะฝึกพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลย แม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูบ้างไหมเคยดูแล้วบ้างไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ค่ะไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่กวางเลนดีอ่ะ
3: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเรามาจาก
7: ทีมเมกะดีนานครับ
1: ือพวกเราตัวเล็ก
5: แต่ผม
6: ใจใหญ่นะคะ
7: ว้าว
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
8: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
8: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
8: ใช่
0: ดีนานมีลูกกี่คนครับ
8: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
8: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบอยู่นานไม่ใช่ดีนาน
8: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
8: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
8: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
8: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
8: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
1: ครับนิดเดียวครับ
8: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
1: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
1: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
8: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
8: กีฬาใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
8: ก็มีอะไรบ้างคะ
1: มีกอล์ฟครับ
8: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหน่อยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
1: 70ครับ
8: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
1: ครับ
0: 270
8: 70ทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
1: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
8: ลอง
0: นี่เดี๋ยวปึ๊บอ
8: ย่าเตะโดนพี่หอยนะ
0: ปึ๊บ
8: โอ้โห
0: อีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไทยทอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่แค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาล่ะครับวันนี้สู้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
8: ค่ะ
0: เอาล่ะครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
9: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
10: พ่อครับ
11: ครับ
10: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
11: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
10: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
11: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
10: มีจริงๆในเกมครับพ
11: ่
10: ออ
11: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
10: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ่อ
11: ครับ
10: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
11: หือ 20,000 สันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
10: เพราะมันสนุกครับ
11: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
10: ถ้าชนะซันซังก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
11: ้
10: ซันซังก็อยากจะแก้มือใหม่
11: อ่ะงั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินด้วย
5: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
10: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
5: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไร
10: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
5: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
10: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
5: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
9: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
7: ว้าว
0: อุ๊ย AA
7: BB
0: เอาละครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
8: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
8: ่คิดได
0: ้ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
10: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
10: คร
0: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
10: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหมเคยฮะเคยไหม
10: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
8: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
10: Minecraft มีเยอะเลย
8: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
8: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
8: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อมั้ยเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
8: เคยอยากซื้อมั้ยคะ
0: เคยมั้ย
10: เคยค่ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทําไมไม่บอกแม่หรือเรา
10: บอกพ่อคร
0: ับบอกพ่อพ่อซื้อให้
8: มั้ยคะ
0: พ่อซื้อให้มั้ยซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อ่ะบอก
8: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
10: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
0: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อใ
1: อยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่มั้ยคุณพ่อมาบอกคุณแม่มั้ยนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
8: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
8: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกมั้ยใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
1: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
1: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
1: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
1: ไม่
0: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
1: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
1: ที่ไทยครับ
0: โอ้ดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
1: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
8: ค่ะคิดว่าตกลงกันได้
0: ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีจี้
7: ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
7: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
7: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
7: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
7: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
4: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
4: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
7: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow. แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
7: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
7: ใช่มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
7: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
7: ไม่ค
0: ่
7: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
7: ใช
0: ่
7: ค
0: ่
7: ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
7: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
7: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
7: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
7: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
7: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
7: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
7: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
7: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีพูดยังไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
7: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ ถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
7: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
4: ข้อ B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องอีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
10: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
11: ครับ
10: ผมแค่อยากได
11: ้
10: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
11: ม
10: ันคือ Limited Edition One and Only

0: วในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
1: อ้าว
0: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
0: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
2: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
3: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แม่กะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ่งคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดมั้ย
4: ตลอดค่ะ
3: เฮ้ย
4: เฝ้าตลอด
3: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
0: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
3: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่ลำคาญไหม
0: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
3: ครับ
0: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
3: ้
0: ย
3: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
0: ใช่
3: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกัน
0: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับผม
0: ต
3: ้
0: องทำให้ดีตลอด
3: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
4: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
3: ม
4: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
3: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
4: ตลอดจนโตเลยค่ะ
3: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
5: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
3: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
5: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
3: ับ
5: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
0: ครับ
3: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
0: มี
3: ครับครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
0: ไปเล่นนะครับ
3: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
0: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
5: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
3: เล่นๆอย่างเช่น
0: แบบตีเล่นของเล่นครับ
3: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: มีไหมคะ
0: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได
3: ้เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
5: ฟันดาบ
3: ฟันดาบมีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
5: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
3: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
5: จริงจังมั้ย
3: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันล่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
5: ทีนัทสู้ได้มั้ยคะ
3: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
5: วลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
3: เวลา
5: ใกล้แพ
3: ้แพ้ทำไงครับ
0: เขาเล่นต่อแพ้
3: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
4: กัดกันด้วย
3: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
5: แรงไหมคะ
3: แรงไหมครับ
0: แรง
3: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุชเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
5: ผู้ชายสองคน
3: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
5: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
3: อ๋อใช้กฎกติกานี
5: ้ทำมาทำโทษให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
3: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
6: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
3: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีๆพร้อมไหม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี้น้องเร็วมากครับ
6: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ ออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ย

ข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยนี่ไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงการกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหน้าหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่
2: ะ
0: ก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
4: ค่ะ
3: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยใน

0: ภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
1: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
2: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
1: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
2: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งนึงนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะ

0: ก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นแล้วสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนหนึ่งปวดแฟนเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายสบายยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: ช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได
1: ้
0: คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปฝีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดรัดตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างลูกจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้อง

้องเลยก็คือโรคลิสิดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสิดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมานั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญะบัญญังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: นี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง

0: เก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีก1ท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์ในแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home แล้วลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งเย้งเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายอมอาจารย์หมอโอหญิงได้นะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ022011219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ022011229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ022004208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอคะขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลก
1: ัน คนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฝือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยและอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณถ้าก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
0: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
2: ใช่คร
0: ับ
2: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรค่ะ
0: จำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
0: ค่ะนะคะยังไงคุณ

0: ธนโชตนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้คันนะช่วยมียาหรือมีสเปรย์
1: หรือว่ามีสเปรย์อะไรช่วยได้ไหม
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่าเสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
1: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืดนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันนี้อาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
1: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีละบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหมอายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
2: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะงั้นมะเร็งลำไส้แล้วมะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะมาอยู่ที่17-70ปีค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
2: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
0: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
1: นิดนึง
0: โอ้นะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
0: ับ ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับอายุ53หนัก54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
2: คนเหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
0: ะ
2: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งถึงการที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
0: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็นปัจจัย
2: ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
0: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายๆท่านเลยหลายคนอยู่บ้านแล้วบอกว่าเออเ

0: บางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมก็ถามคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันท
1: ีนิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าอาการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับ ผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนคนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะคะโอ้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวมาก
2: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะ
0: ไม่ต้อง
2: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันใน โลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิมเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
0: เจ้าหญิง
2: หรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยมันกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายนึงทำให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่ามันอาจจะต้อง create การเล

0: เป็นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
1: ค่ะคุณวิบูลนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
0: ะ
1: ต้องไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามานี้นะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
2: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51สูง151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
3: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่าที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
0: ค
3: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเขยิบอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
1: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
3: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหร
0: ือ
3: ว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
3: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเลายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเราเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆ ากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
2: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
2: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
1: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
2: ก็รอใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
1: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่จะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะอาจารย์โอ
3: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
1: ้
3: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
1: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
3: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
1: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
3: อาจจะปวดหลังด้วย
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะวันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะ ทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอนี่แหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกนี้ถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
2: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนบางขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแล้วว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะ นี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้

0: ก็ยังไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่เนาะหมอก็แนะนำมีค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีถ้าบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
1: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
1: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
0: คือลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างนี้คือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
0: คะ
1: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะ
0: เราก็มีเทเลเมดิซีนหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
1: ัน
0: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่ได้มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติซอลที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามอ่ะขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะอาจารย์โอ๋
0: ค่ะก็ถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปไม่จริงประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆที่นี่คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยด์ลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักเลยต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกิน

0: ตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี่ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ
1: ้
0: เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหม
0: คะ
1: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ๋ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะคร
0: ับแต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
1: ก็เป็นใช่ไหมคะ
0: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
1: เรากลัวแดด
0: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
1: อยู่ในตึก
0: ไม่ได้ออกอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
1: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งนี้มันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟอะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้สมาธิสั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากนี่ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะค

0: อยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะเอามาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าเออจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
1: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
0: รักษาได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมีคุณหมอที่ดูแล
0: ก็พบกับจิตแพทย์ได
1: ้ค่ะนะคะยังไงขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอันนานะคะคุณอันนาอายุ56 ปีน้ำหนักคือ45 สูง 160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยด์ก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยด์ก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามกับคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูว่าลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
1: โอ้อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกเลยชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
2: ที่หนึ่งนะครับ
1: อันนี้คือรักษาไทรอยด์แต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้หรอคะได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
0: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
1: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่ใครนิยมทานกันอ่ะ
0: ค่ะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลัง2 ทุ่ม
1: แล้วคอก็จะแห้งผาก
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่
0: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธภาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32 ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
2: มวลกระดูกต่ำในวัย32 ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรและที่บอกว่าต่ำเนี่ย

0: ต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยเป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
2: น่าจะอะคอกเซีย
0: ไหมคะอะคอกเซีย
1: 90มิลลิกรัมนะคะตอน1เม็ดกินคู่กับเลพาริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
0: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ครับส่วนเลพาริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อาการเนี่ยแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก 5-30 นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
1: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะอาจารย์โอ
0: ปวดที่แขนนะคร
1: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนนี่ค่ะ
0: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่
1: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี้
0: ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
1: ค่ะส่วนอีกคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
0: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
1: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
0: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
1: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
0: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูก2นะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วย นะคะถามว่าปัญหานี้จะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักเลยเนี่ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ้ยเขาการสนใจอย่างเงี้ยค่ะจันโ
2: อหลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ย เราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
1: น้องไปเลย
2: ที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได
1: ้
2: จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันพ่อแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคะมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องมันก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
1: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอยู่
2: เด็กที
1: ่
2: มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่อิจฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างนี้นั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วมันทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
1: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้โหมีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
0: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
1: ไม่ถือว่าที
0: ่ฝ่ามือนะครับ
1: ฝ่ามือนะคะ
0: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานานมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บปวดของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้คำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเรา ขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการลัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มานี่แล้วมานี่แล้วครอบครัวกระต่ายมานี่แล้วอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: ส
0: ีและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูพร้อมจะดูลายเส้นปริศนาหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 23นะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องข้าวปั้นนะครับตอนนี้น้องข้าวปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
1: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องข้าวปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าข้าวปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
1: สนุก
0: สนุกนะครับ

0: ันนี้นะครับน้องๆที่นี่หลายคนเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายได้ยังและนี่คือผลงานของน้อง IO IO ตั้งชื่อภาพอะไรครับ
1: อานามกาจอมขวนทำให้ดาวดาวแตกสุดเลย
0: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมป่วนทำลายดาวดาวแตกเลย
2: ดาวแตก
0: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
0: ครับ
2: จรวดยานนี
1: ้นี่คน
2: คนที
1: ่นักบินอวกาศ
0: อ๋อนักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: เรานี่ก็โลก
0: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่มีดาวมีเอเลี่ยนด้วย
0: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดด
0: หนึ่งหนึ่งอยู่บนดาวนี้นะครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าคร
1: ับ ไปดูว่าม
2: นุษย์โลกจะมาทำลายโลกแตก
0: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้องไอโอใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจินตนาการจากเส้นนี้นะฮะที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็น
0: โลกนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่2ของเราหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
2: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
0: ว่า
2: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
0: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: นี่คือภูเขาไฟครับ
0: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
2: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศเพราะนี่มันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
0: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
2: ถูก
0: อ๋อแล้วไงอีกครับ
2: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
0: ใส่ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนี่ก็คือแสงที่ดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
0: ที
2: ่เรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
2: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
0: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
2: แล้วนี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
0: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆนะครับ ของน้องเข้าปั้นนะครับปรบมือน้องเข้าปั้นหน่อยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออร์แกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: อันนี้เป็นนกยักษ์ค่ะ
0: นกยักษ์แล้วมาทำอะไรครับ
3: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
3: แล้วก็มาเอางูปอนตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
3: นก
0: นกยักษ์แล้ววงกลมนี่แหละครับ
3: ลูกบอล
0: ลูกบอลนะครับ
2: อันนี้สงสัยสุดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
0: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
2: ก็เนี่ยคนไม่เคย
0: อะไรอันนี้อะไรอะอะไรครับ
2: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆกับขนุนจินตนาการมาเอง
0: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออแกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
4: กระต่ายกับกบน้อย
0: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
4: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
0: นี่กระต่ายใช่ไหมครับ
2: แล้วกระต่าย
0: แล้วไหนกบน้อยกบน้อย
4: กบก็ตามกระต่ายไปดู
0: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
4: เพราะว่า กบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหาของกระต่ายนี่เป็นขาน
0: ี่เป็นขา
2: เยาว์ขนาดนี
0: ้นี่ตัวแล้วอะไร
4: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
0: อ๋อนี่หัวนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอ้าลุกขึ้นมาเลย
2: ลุกขึ้นมาเลยที
0: น้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
5: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
0: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อนะไหนชี้ให้ดูหน่อย
5: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อครับ
5: เห็ด
0: เห็ด
5: บ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
0: มีดวงอาทิตย
5: ์ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆอ้าวมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้1เส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
5: ดอกไม้
0: ดอกไม้นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
5: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค
0: ่
5: ะ
0: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธุ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาล

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ปากกว้างๆนะน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: เดียสอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ํา1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษทำลายหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับนะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับเคมก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าทีนี้ตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทักกาวอ นำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วเราก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดอันนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงหลังจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนเอาละครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับวาดรูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยืนยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนู

0: ทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวาน

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: คนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
1: จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่บุคลาเท่านั้นและที่จะสู้กับทุกได้

0: ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรมากใช่ไหมทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายนั่นแหละโดนทุบอัดไปตั้งหลายทีไม่เป็นอะไรหรอ
1: โอ้ระดับพวกเราในตำนานโดนทุบแค่นี้สบาย

คนเราไปเดี๋ยวผู้กล้าในตำนานจะจัดการเอง

0: ยโอ้โหโดนเข้าไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย
1: นอกจากจะไม่เป็นอะไรแล้วดูเหมือนตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะ
0: ไม่มั้งคิดไปเองหรือเปล่าวะ
2: อ๋อเหรอโอ้ใหญ่ขึ้นเหรอ

0: ยใหญ่จริงๆด้วย
1: แย่แล้วนั่นคือทูบแห่งความรุนแรง
0: ทูบแห่งความรุนแรงเหรอ
1: แม่ตี้รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

0: ้องกล้าหาญจะถูกความรุนแรงครอบงำจริตไม่ช่วยเร็วเข้า
1: ท่านผู้เฒ่า

0: Don't cry. Don't cry. Don't cry.
1: 啊？เกิดอะไรขึ้นอ่ะทุบล่ะทุบอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทันอ่ะไม่งั้นป่านเนี้ยนายคงกลายเป็นทุบไปแล้ว
1: ฮะเกือบจะกลายเป็นทุบไปแล้ววันเนี้ยเป็นไปได้ยังไงอะครับ
0: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจพลังแห่งความชั่วร้ายจึงสามารถเรียนเจ้าให้กลายเป็นทุบได้ยังไงล่ะ
2: ใช่ฉันก็เลยต้องใช้พลังของฉันหยุดยั้งมันเอาไว้เหมือนคราวที่นายกำลังจะโดนจอมปีศาจสาปไง
1: หูยเกือบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมไว้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยทุบมันอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
0: นั่นไงล่ะ
1: เฮ้ยแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลรีบไปหยุดมันเถอะครับหนังสือศิลปะการต่อสู้ล่ะอยู่ไหน
0: ใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: ใจเย็นได้ยังไงล่ะครับทูปมันกำลังจะบุกไปที่อิกราซิลแล้วผมต้องรีบไปหยุดมันให้ได้ก่อน
0: แล้วจะหยุดมันยังไง
1: ผมก็จะไปต่อยมันให้ร่วมนะสิครับถามได้

0: เมื่อกี้เจ้ายังไม่เห็นหรือว่ายิ่งเจ้าต่อยมันเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้น
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมอบจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่าลืมสิครับว่าผมคือผู้กล้าในตำนาน
0: เอ้ยต้นกล้าเอ้ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้กล้าที่มีพลังแต่หากเจ้าใช้พลังในทางที่ผิดเจ้าเองก็จะไม่แตกต่างอะไรจากถูกที่ชั่วร้ายหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแบบนี้ผมจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้กับไอ้พวกทูบได้เหรอ
0: การปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปทูบที่จะต่อสู้ด้วยนั้นคือทูบแห่งความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับมันก็เหมือนยิ่งไปเติมความรุนแรงให้มันมากขึ้นพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นและสุดท้ายทั้งผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเจ้าและผู้ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทูบก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินทั้งคู่เหมือนอย่างที่เจ้าเป็นเมื่อกี้นี
1: ้อ๋อเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะครับทูบกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกดราซิลด้วย
0: ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิ

ระวังเตรียมตัว

0: โหหนังสือที่ท่านพูดเท่าให้ต้นกล้าอ่านท่าทางจะได้ผลดีนะครับ
1: แน่นอนได้อ่านหนังสือกรีธาเพื่อสุขภาพอย่างชัดรับรองเจ้าทูไม่มีทางไล่ทันแน่นอน

0: สำเร็จแล้วได้ผลจริงๆด้วยฮะหรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติ
1: จอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีหลอกให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อย
0: หรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติว้าว

0: ใช่ใช่แต่การสักเจ้าทุบเพ่นปาราบเลย
1: ฉันก็แค่ทำตามที่ท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาแนะนำเท่านั้นเองอ่ะ
2: อย่าทำตามที่ข้าแนะนำก็จริงแต่หากเจ้าไม่สามารถดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ได้ก็คงไม่อาจเอาชนะทุบได้หรอกเก่งมากต้นกล้า
1: ขอบคุณครับจะทุบหดเหลือตัวนิดเดียวแบบนี้แปลว่าความรุนแรงในตัวมันหายไปหมดแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่า
3: เออนั่นสิครับตอนแรกเห็นมันตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆผมนึกว่ามันจะคืนร่างกลับเป็นคนซะอีก
2: แค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเพราะวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่เหตุแห่งปัญหา
3: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ
2: ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างจะเพิ่งมาถึงที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วกลับไปพักผ่อนที่อิกดราซิลก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อที่นั่นก่อนแล้วกัน
3: ครับ
2: เจ้าสองคนก็ไปด้วยกันเถอะขึ้นกลับหมู่บ้านของเจ้าเวลานี้อาจจะได้เจอทูบอีก
0: โอ้ยทูบมันหดเหลือตัวแค่นั้นแล้วจะไปกลัวมันทำไมอีกเนี่ย
4: เอองั้นนายก็กลับไปคนเดียวนะฉันจะขอไปอิกดราซิลกับผู้เฒ่าก็แล้วกัน
0: อ้าวเรื่องอะไรล่ะฉันไปด้วยคนดีเนี่ย
1: ผมได้เป็นผู้กล้าในตำนานและได้ปกป้องผู้คนเหมือนอย่างที่พ่อได้ปกป้องคนอื่นๆด้วยยอดไปเลยแต่แหมเป็นผู้กล้าในตำนานนี่มันเหนื่อยจริงๆแฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อปกป้องคนอื่น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์ไหน
2: สุดุ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
1: ับ อ้าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
1: อ๋อ
3: ลืม
1: ผมครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้โฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับ

0: ียงเฉียงเข้ามาตรงขอบขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอือละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นเห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆ

0: ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นางั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันขาเพื่อตกแต่ง

จะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่บอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่บอจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูอ๋อแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการปิดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

ราที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแต่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบสเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบ๊ได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบ๊ได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊รอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะทำแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

นกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบสสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะสีสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือยาของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊นะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊เลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้

0: มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: เวลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชและก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามฐานหรือไม่เงี้ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับ

คิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

การเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสุทินที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ environmental stress tolerance mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยอะค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงค่ะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไทเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะ

สำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องอะค่ะ

สำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะแต่เมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่ค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนได้การ4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนําเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนเนี่ยครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์นารีฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์นะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะอันนี้ศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแก๊สตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะของถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านอีลาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
2: ทีมแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือเป็นส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหนูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้ 7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะ

0: อย่างที่คุณแม่ทำเนี้ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
1: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆ เลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
2: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
2: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
0: ๆดูมีความสุขมาก
1: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
1: จริงจังเลยค่ะ
2: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: จริงจังเลยค่ะแต่เรียวน้อย น้อยนะคะ
2: เที่ยวตามเกาะอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
2: อันนี้เป็นงานวิ่งค
1: ่ะ
2: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
2: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่างในภาพเลย
2: วิ่งถึงค่ะ
0: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
2: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
2: ก็คือ
1: เ
2: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมามา
1: ว่าเวลาบีนี่ตอนแรก
2: เวลาบีคอสมเวลาบีริช I
0: tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
2: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
0: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
2: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be that future's not ours to save

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวเนี้ยจะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของ การเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมมั้งไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามาก
0: ค
2: ่ะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: okay.
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
0: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการ วิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
0: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยในสำเร็จนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
0: ์
1: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมา
1: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที่เขาลองวิ่งค่ะก็จะไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะ
0: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
0: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะพอใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสิ
0: คะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
0: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการ สร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ค่ะในส่วนการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้ พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดี

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: นูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้า6ของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยได้ไหมคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือว่าจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะและวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องมายก่อนนะคะผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
2: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ350ซีซีสิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็350ซีซีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากัน

0: ถูกไหม
1: ใช่
0: นะคะ
1: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็อย่างที่ทราบกันฮะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮ
1: ะ
2: ทีนี้ส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ย

0: ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราสวดหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลยก็ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องเก็บที่เป็นคับอาจจะง่ายกว่าเช่นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมามักจะเริ่มด้วยคับ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคับ A เป็น C ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็นD doc ขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคับ E เลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้ในอนาคต
1: ถ้าคับไปหมดเงี้ยมีไหมคะถ้าคับไปหมดเงี้ยมีไหมคะ
0: คับไปหมด
2: ก็น่าจะเป็นชุดหนุ่มตอนนี้แล้วค่ะ
1: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะที่ตรงนั้นนะคะโอ้อันนี้ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
1: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที350ซีซีไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ350ซีซีไปเลย
0: จริงๆแล้วไม่จริงนะครับส่วนใหญ่คนไข้ไปดูรูปมาไปดูรีวิวมาแล้วก็จะบอกว่าหนูขอเท่านี้แหละ350อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าที่แต่ละคนความสูงไม่เท่ากันลักษณะโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามด้วยว่าวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมฮะบางคนก็เพื่อการทำงานอาจจะต้องการที่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก้กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่ายๆแต่ว่าขอให้อยู่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกันอวดใครเลยกันแบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จะผสมด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องเราจะมีลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมันจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เฉยๆไม่ได้อาจจะต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
1: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้ทั้งแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
0: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมมันต้องมีแผลเป็นนะสมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะเป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
1: โอเคดูดีๆอย่างน้องไม้เนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
2: เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมาเออไม้ทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเราอะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่

0: ก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่มีอะไรก็
1: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วดูจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเดินอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
2: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอะถ้ามันเห็นเป็นรูปเลยแบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดูแบบมันดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
1: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
0: หยดน้ำทรงกลม
1: กลม
0: เงี้ยค่ะ
1: ผิวอีก
0: ผิวทรายผิวเรียบ
1: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
0: อันนั้นคนละผิว
2: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: ค่ะ
2: โอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยอ่
0: ะ
2: ปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงมาเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้จะอยากจะใช้จริงๆเนี่ยต้องรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
0: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
2: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยคือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจำเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะบิวเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
1: เกาะใช
2: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ส่งกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับส่งกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออก
1: ค
2: ือคนดูก็แยกไม่ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าทรงกลมกันแน่เพราะเนี่ยพอความรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
1: ้
2: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
1: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
2: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นเนินอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มันดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการให้มองเห็นนะแล้วมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เราด้วย
1: เขาว่ากันว่าเนี่ย บางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียว ดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษา คุณหมอจะดีที่สุด
0: ดีกว่าน
1: ะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้องอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
2: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นนะมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นนะเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั่นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องหรือส่วนใหญ่จะเป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามีฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่าหนึ่งเซนไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของสัญญาณเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางรักแร้ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้แต่ถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
1: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี้ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอน
0: ซิลิโคนแบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้เงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีร้อยมากกว่า
2: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่ารักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกรักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีรอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
1: ะ
2: ปัจจุบันส่วนใหญ่สัญญาแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่ายสองคือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมาอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่รักแร้ก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
1: ่
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
1: ถามน้องไมค์บ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
0: ก็ส่วนตัวไม่เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถสิบล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไม้ก็ยังไม่สามารถใช้ชุดได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามายังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันมายจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมายังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มายก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
1: ไหม
0: จะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มายทำคือเอนนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมค์ทำกี่ปีแล้วคะอันนี
0: ้จริงๆไมค์ทำมาประมาณ4-5ปีได้แล้วค่ะ
1: 4-5ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
2: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคการในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพี่เดี๋ยวว่าการเสริมหน้าอกในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่า10ล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ย ป็นประโยคเหมือนคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
1: ้
2: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าไปต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่สัมปาย
1: อุ๊ยจริงเหรอเนี
2: ่ยแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10รอบทับเนี่ยเท่ากับตีว่าตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากหมายความว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังข้างนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
1: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
0: พ
1: ี่
0: สาระก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
1: น่าสนใจนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
0: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
1: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะคะใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของอ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
2: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายอ่ะฟื้นฟูมากกว่าทั้งพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนพ
1: ัก
2: ฟื้นแล้วก็รีคอเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
1: โอเค
0: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของหมักดองมันเกี่ยวกันเหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึง
2: ก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมแล้วกันเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอาก็หน้าอกเราเองถูกไหมกับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกกับการที่เราผ่าตัดเพราะเนี่ยเราอุตส่าห์ลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังค์ลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซแพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรตั้งนานเนี่ยก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
1: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูก
0: ให้นมลูกได้ไหมคะ
1: มันจะมี
0: ถ้าเราทำ
2: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกติเลยนะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
1: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช
2: ่ไ
1: หม
2: ไม่เลย
0: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตาม
2: ต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้ขลิบใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
1: แต่อาจจะดูดยากหน่อยมีผล
2: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
1: อ๋อดูดง่ายขึ้น
2: เพราะมันใหญ่ขึ้น
1: เพราะว่าปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
2: ใช่คือแม้ว่าหน้าอกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
0: จะทับหน้าลูกไหมคะ
2: มันอาจจะลำบาก
1: อุ้มลูก
0: ทำไมลูกไม่ร้อง
1: นะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้าง10ล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
2: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะ แต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆ นะฮะอันนั้นข้อแรกข้อที่สองคือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด

0: เพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเหมือนเดิมปัญหาที่กลัวเช่นตั้งผื่นมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
1: โอเควันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องไม้มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนไข้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: บกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวก

0: ู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บานทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็นแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: นี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมที่ถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย

0: คนกลุ่มที่อาบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าคือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่ะเปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้

0: ตัวอยู่เหมือนกันค่ะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
0: ล
1: ุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอด
1: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ย หนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มาแกนหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
1: ั่
0: งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิม
0: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะ
0: คะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมด
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามัดใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
1: ใช่ไหมคะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว

0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการดั้งแก้กันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับคุณแม่ที่ไหนครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้โหวันนี้
1: ทำไมคะ
0: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
1: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
0: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
1: มีสามคน
0: สามคนเท่ากัน
1: มีโอ้
0: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยวันนี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
0: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กําลังเฮี้ยวครับ
0: กําลังเฮี้ยวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
0: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
0: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ํานี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
0: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
3: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่มั
5: ้ยแย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
0: ันดับ1เลยฮะ
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเค้าเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
0: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อยๆ
5: ค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
0: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องเพชร
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
6: ดูทีวีเล่นเกม
7: เคยทะเลาะกันไหมคร
6: ับ
7: เคยปกติใครเริ่มครับ
6: น้อง
7: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
6: น้องแกล้งเล่น
7: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
6: 2ครั้ง
7: แล้วใครชนะครับเฮ้ชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องไม่ชนะเพราะอะไรหมอ
6: เพชรจับใช้กลาง

0: ใครเป็นพี่ยกมือใครเป็นน้องยกมือสองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
1: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
0: ใครแย่งใครครับ
1: ผมแย่งน้อง
0: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
1: ตี
0: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
1: ไม่ดี
0: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมมันทำไมเราสนุกอ่ะ
1: สนุก
2: ดูจากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
3: คิดว่าสำเร็จครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
3: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
2: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
2: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
4: ค่ะ
2: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
4: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
2: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
5: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
2: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้อง
6: ช่วยเก็บของเล่นในเนี่ยให้ผมภายใน5นาทีโอเคไหม
2: มีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
5: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
3: คิดว่าสำเร็จครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
3: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
2: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
5: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
2: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
5: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
2: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
6: รู้แล้วเราต้องเก็บใช่ไหมมีเวลาต้องการจะมีช่วยเป็นเก็บนะคะให้เป็นแบบเด
2: ิ
6: ม
2: มีงานเราสั่งดังเป็นแม่คอยช่วยเก็บของเล่น
5: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณนายไว้ว่า
4: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
2: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
4: ค่ะ
2: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
4: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
5: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
7: เมื่อกี้กันเป็นอย่างดี
2: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
7: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
8: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
2: ่
8: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่มาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
7: เป็นทีมเดียวกัน

0: ใช่แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
3: ธันวา
4: ข้าวปั้น
2: ใครดื้อกว่ากันครับ
5: ธันวา
2: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
5: เคย
2: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
5: ของเล่น
2: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันที่ใครเริ่มก่อน
5: ธันวา
2: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
5: ตี
3: ไปตีตี
5: ท่านมาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย
2: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
5: ับ ไม่
3: ด
5: ี
3: ดี
2: ค
3: ุ
2: ณพ
3: ่
2: อคุณแม
6: ่ต่อไปน้องปันปันน้องเปาเปานะ
2: ชื่ออะไรครับ
7: เปาเปา
8: ปันปันค่ะ
2: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
8: เล่นเกม
2: มาเล่นอะไร
7: นะเลโก
8: ้บาร์บี
2: ้เอ้าแล้วมาแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
8: แย่งเพราะว่าเปามาแกล้ง
2: แล้วเวลาที่เปาแกล้งปันปันทำไงครับ
8: ก็แกล้งคือ
2: ทะเลาะกันไหม
8: ทะเลาะ
2: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
8: ค่ะ
2: ทะเลาะคืออะไรคะ
9: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรครับ
10: นี
9: ่ไซเรนครับ
2: อยู่บ้านชอบทำอะไร
9: เล่นเกม
2: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
9: เคยครับ
10: เล่นเกม
9: ใช่
2: ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
9: ไม่ดี
2: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
9: พ่อ
2: คุณพ่อทำยังไง
9: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
2: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
9: เลิกครับ
2: แล้วเราทำไงกันนะ
9: ต่างก็ต่างอยู
11: ่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ
12: นี่แบบออกแรงทั้งหมดเลยนะฮะ
13: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์นี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
14: ลูกก็จะหยุด
13: ครับ
14: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
13: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
14: ่ไม่ตีค
13: ่
14: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
13: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
14: ถูกต้อง
13: ว่าเป็นยังไง
15: หยุดตีครับ
13: หยุดตีกัน
15: แล้วก็ไปดูกล่อง
13: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
15: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
16: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
13: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
17: มาดูธันวาและข้าวปั้น
13: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
17: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
14: ลูกก็จะหยุด
13: ครับ
14: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
13: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
14: ่ไม่ตีค
13: ่
14: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
13: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
14: ต้อง
13: ว่าเป็นยังไง
17: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
13: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
0: นี่หัวเราะหรือร้องไห้
17: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
12: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายมันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
17: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
16: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
12: ครับ
16: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
12: ่ครับ
17: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
12: พี่บอกแล้วมันเคลื่อนได
17: ้ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
12: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซนนี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตา
4: โอ้โหงานนะ
12: โอ้โหครับแม่นมากครับแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
17: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
15: หยุดตีครับ
12: หยุดตีกัน
15: แล้วก็ไปดูกล่อง
12: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
15: แน่นอนครับ
17: และปรากฏว่าใครมาสนใจกล่องวิ่งได
12: ้มันขยับได้โดดกระโจ
17: นแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
12: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคู่แล้วโอ้ย
0: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
12: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยว่าลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
0: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
14: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขาโกรธกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได้
0: อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ับช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะ
1: ค
0: ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็4ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้อง2คนใช่ไหมครับ

0: แล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
1: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
3: จะโมบี้จะขา
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบปันกันนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาอย่างของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: ื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตัดเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: ที
1: ่แฮปปี้สมานฉันท
0: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
1: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
0: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
0: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
0: ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
0: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
1: ู
4: ก
1: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
1: นี่ล้างแค้น
4: ใช่
1: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
0: ปรองดองมีการปรองดอง
1: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างอะค่ะ
5: จริงเปล่าถ้างี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: เจ็บ
5: เจ๊บอสเราชกคืนเปล่า
6: เดี๋ยวดูเราเขาเรียกว่ามวย
5: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
7: ุ
5: ณพ
7: ่อโอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
5: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
6: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
5: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นันโบโนมั้ยโอ้เป่าเพี้ยง
6: เป่า
5: เพี้ยงปะเวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไง
6: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
5: ไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
6: ก็แบมือเอาไม่ตีเหรอตีไปแล้ว
7: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
4: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
7: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
5: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
6: กอด
5: ไหนโชว์สิ
6: อยากกอดแม่สิ
5: น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
6: รักครับ
5: รักเท่าไหนครับ
6: รักเท่าเยอะ
5: แล้วน้องนัทล่ะคะ
6: เท่าท้องฟ้า
5: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
6: ก็ทั้งโลกอะค
1: ่
6: ะ
1: แล้วก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: มีน่ารักมากจริงครับ
1: อันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้ให
4: ้คุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเอง